0: ฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอูนนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19-25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้
3: 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ7080ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอ
16: ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของโฆษกเทพบุตรสำหรับโฆษกเทพบุตรนี้ก็เนื่องด้วยพุทธบูชาเหมือนกันคำว่าพุทธบูชาหรือที่กล่าวกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตถ้าเราจะพูดกันในแง่ของการเจริญพระกรรมฐานก็ต้องเรียกกันว่าพุทธานุสติกรรมฐานในสำหรับโคศกเทพบุตรเรื่องราวนี้เนื่องมาจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาจะมาคุยกันทั้งด้านของตอนต้นของเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงปรากฏมาในด้านตอนต้นของเรื่องสามาวดีความมีอยู่ว่าในสมัยกาลครั้งหนึ่งในโกตุหริกะกับภัญญาและลูกเล็กหนึ่งคนปรากฏว่าในสมัยนั้นเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นเขาเรียกกันว่าโรคระบาดสมัยโบราณก่อนโน้นถือว่าถ้าโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วถ้าจะหนีโรคระบาดไปตำบลอื่นจะต้องไม่ลงทางหน้าบ้านคือทางบันดูประตูและบันไดต้องงัดฝาทิ้งไปหรือฝาแล้วออกทางฝาโรคร้ายจะได้มองไม่เห็น นี่เป็นความเข้าใจของบุคคลในสมัยนั้นเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้รื้อฝางัดฝาทิ้งออกทางด้านนั้นแล้วอุ้มลูกน้อยมาหนึ่งคนสำหรับลูกน้อยนี้ยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ไหวมาในระหว่างทางสองคนตายยายผลัดกันอุ้มลูกแล้วก็ผลัดกันหาบของที่สำหรับกินสำหรับใช้ในฐานะเป็นคนจนเข็นใจทรัพย์ทั้งหลายไม่มีมากต้องเดินบุกป่าภายในไม่ช้าอาหารที่เตรียมมาก็หมดปรากฏว่ายังไม่ถึงไหนมาอดอาหารมาสองสามวันสามีจึงปรึกษากับภรรยาว่าลูกเล็กของเรานี้ปล่อยให้มันตายซะดีกว่าเพราะว่าเธอกับพี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภายในไม่ช้าพี่จะสร้างลูกให้ใหม่สำหรับภรรยาไม่ชอบใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าลูกน้อยเกิดจากในอกย่อมเป็นที่รักของมารดาอย่างยิ่งมาในการหนึ่งปรากฏว่าในโกตุหริกะให้ปัญญาหาบตัวเองอุ้มลูกน้อยไว้เป็นเวลาใกล้ค่ำปล่อยให้ปัญญาเดินไปที่ไกลตนบอกว่าจะปัสสาวะยิ่งเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อปัญญาเดินไปไกลแล้วเวลาใกล้ค่ำเต็มทีจึงเอาลูกน้อยคนนี้วางไว้ในพุ่มไม้เอาใบไม้กลบแล้วก็ทำเป็นเดินช้าๆกว่าจะถึงพัญญาก็ค่ำมากเมื่อทันกันแล้วพัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกน้อยนี่ทิ้งไว้เสียแล้วเอาไว้อยู่ที่พุ่มไม้โน้นพัญญาเสียใจกลับมาดูลูกน้อยก็หาไม่เห็นเขายังให้กำลังใจว่าเธอกับพี่เนี่ยยังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรลูกน้อยถ้าเราขืนนำไปเรากับลูกน้อยทั้งสามก็จะตายด้วยกันเป็นอันว่าเธอกับฉันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงลูกเวลานี้มันก็ตายแล้วปัญญาจึงได้ตัดใจยอมเสียลูกน้อยเดินไปกับสามีปรากฏว่ามาถึงบ้านของท่านมหาเศรษฐีทั้งสามีและภรรยาจึงได้เข้าไปในสถานที่ไกลถามคนใช้ว่าท่านมหาเศรษฐีอยู่หรือเปล่าคนใช้ก็ตอบว่าท่านมหาเศรษฐียังอยู่จึงได้ขออนุญาตเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีขณะนั้นท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารข้าวมัทุปายาสซึ่งจัดว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของคนในสมัยนั้นขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านมหาเศรษฐีบริโภคข้าวมัทุปายาสแล้วก็แบ่งให้เจ้าสุนัขตัวนั้นกินด้วยสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขตัวเมียท่านโปรดปรานมันมากเพราะเป็นสุนัขแสนรู้ในโกตุหริกะเมื่อเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาของตัวจึงได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้าขอรับใช้ท่านเพียงค่าอาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นก็ข้าพเจ้าตกยากได้รับความลำบากหนีโรคภัยไข้เจ็บมาสู่สถานที่นี้ท่านมหาเศรษฐีก็มีความปราณีรับเขาไว้แล้วเขาก็แจ้งบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนผัวเมียนี้ไม่ได้กินอาหารมาสามวันแล้วท่านมหาเศรษฐีจึงได้นำให้คนใช้นำอาหารมาให้เมื่อคนใช้นำอาหารมาให้สองส่วนในโกตุหริกะกินหมดส่วนของตัวปัญญายังไม่ได้กินเห็นสามีกินหมดแล้วจึงถามให้อิ่มหรือยังตนยอมอดนี่เขารักผัวเขายิ่งกว่าชีวิต ในโกตุอาริกะก็บอกว่ายังไม่อิ่มปัญญาจึงเอาส่วนของตัวให้ในโกตุอาริกะกิน ในโกตุอาริกะกินส่วนที่สองเข้าไปอาศัยที่ร่างกายมันเพลียธาตุย่อยไม่ไหวในที่สุดก็ตายก่อนที่จะตายเขากำลังกินอาหารอยู่ก็มานึกถึงสุนัขของท่านมหาเศรษฐีว่าสุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขแต่ว่าดีกว่าเราเราเองเป็นคนยังไม่สามารถจะกินข้าวมัทุปายาตได้สุนัขตัวนี้มันดีกว่าเรามากเป็นที่โปรดปรานของท่านมหาเศรษฐีและได้กินข้าวดีกว่าเราอาศัยจิตของท่านโกของโกตุหริกะนึกถึงสุนัขเป็นปกติเป็นอารมณ์เมื่อเวลาเขาขาดใจตายวิญญาณจิตออกจากร่างอย่าใช้คำว่าวิญญาณเลยนะใช้คำว่าจิตถ้าไปใช้คำว่าวิญญาณเข้ามันจะเถียงกันเพราะวิญญาณเกี่ยวกับขันห้ามีอยู่วิญญาณที่เกี่ยวกับขันห้ากับจิตนี่มันคนละอันกันเป็นคนละส่วนวิญญาณมีสภาพดับพร้อมไปกับขันห้าคือร่างกายแต่จิตไม่ดับเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็ปรากฏก็เข้าไปสู่ในท้องของสุนัขไปปฏิสนธิอยู่ที่นั่นนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิซึ่งแปลไปจะเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจมันสบายตั้งใจไว้เฉพาะจุดแห่งความสุขเราก็จะไปตามประสงค์ของจิตทันทีเพราะจิตมันเป็นตัวไปถ้าใจของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลความไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็จะไปสู่ส่วนนั้นทันทีเช่นเดียวกับเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่ก็ตั้งใจปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะสวรรค์เวลาตายเราก็ไปสวรรค์ใจเราตั้งไว้จะพบพรหมเป็นเอกคตารมที่เรียกกันว่าจิตเป็นฌานคำว่าฌานก็คือมีอารมณ์ไม่วางนั่นเองนึกไว้เสมอเราก็ไปเป็นพรหมถ้าใจเราตั้งไว้จะพบพระนิพพานคิดว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานได้พละความโลภความโกรธความหลงเราเองก็ไม่ยอมบูชาความโลภความโกรธความหลงเห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อตายแล้วเรานำทรัพย์สินทั้งหลายไปไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราตายเราก็จะไปนิพพานได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พูดแบบย่อๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังถ้าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้ๆห้องบันทึกเสียงเขามีงานกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแทรกจากในสถานีเสียงแทรกมาจากภายนอกเป็นนาก็ขอผ่านไปเมื่อในโกตุหริกะเข้าไปสู่ท้องของสุนัขแล้วพอคร่วมครบกำหนดก็ปรากฏว่าคลอดมาเป็นลูกสุนัขตัวที่ฉลาดมากมีความรู้ภาษามนุษย์มากพอตายจากคนไปเป็นสุนัขในขณะที่ลูกสุนัขออกมาเป็นสุนัขแสนรู้เวลานั้นปรากฏว่ามีพระบัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพของท่านมหาเศรษฐีเมื่อเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีพักอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านในตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีเวลาจะไปรับพระบัจเจกพุทธเจ้าก็นำเจ้าสุนัขแสนรู้ไปด้วยถึงที่มีพุ่มไม้ท่านก็ไม้ตีพุ่มไม้ทำเสียงดังๆเป็นอันว่าไล่สัตว์ร้ายถ้าบังเอิญจะมีอยู่ให้ไปเสียแล้วเวลาที่ไปถึงพระบัจเจกพุทธเจ้าก็ไปหมอบกราบอาราธนามารับพระตาหารที่บ้านท่านทำอย่างนี้เป็นประจำ บางวันที่ท่านไม่อยู่หรือท่านมีธุระท่านก็ส่งเจ้าสุนัขตัวแสนรู้นี่ไปตามไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระบาเจกับพุทธเจ้าเมื่อเจ้าสุนัขแสนรู้ไปถึงพระบาเจกับพุทธเจ้ามันก็หมอบแล้วก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงถึงว่ามันขอนิมนต์พระบาเจกับพุทธเจ้าไปบ้านพระบาเจกับพุทธเจ้าถ้ามีความรู้คือมีญาณพิเศษคล้ายๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคล้ายแปลหมายความว่าเหมือนกันแต่ไม่ถึงมีความกว้างไม่เท่ากันสำหรับญาณเป็นเครื่องรู้ท่านนี้มันทราบแล้วท่านก็เดินตามเจ้าสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเวลาถึงพุ่มไม้มันก็เห่าก็หอนไล่สัตว์ที่เพิ่งมีอยู่เห่ากันโชคเป็นวิธีไล่ทำเช่นเดียวกับ

รดึงสบงนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสบงแปลว่าผ้านุ่งพระบเจกับพุทธเจ้าท่านก็เกรงว่าสบงจะหลุดถ้าสบงจะหลุดมันจะกลายเป็นชีเปลือยไปก็เลยต้องตามใจเจ้าสุนัขตัวนั้นนี่ความจริงมันก็ฉลาดพอเมื่อพระประเจกับพระพุทธเจ้าโปรดท่านมหาเศรษฐีถึงการอันสมควรมาถึงเวลาจะเข้าใกล้พรรษาจะเข้าพรรษาท่านก็ลาท่านมหาเศรษฐีกลับไปสู่ภูเขาคันธมาศเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระประเจกับพระพุทธเจ้ามากเมื่อพระประเจกับพระพุทธเจ้าเหาะไปในอากาศมันทั้งเห่าทั้งหอนแสดงความเสียใจเมื่อพระประเจกับพระพุทธเจ้าพ้นไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายเมื่อตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่จิตใจมีความผูกพันอยู่ในพระประเจกับพระพุทธเจ้าเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรตามพระบาลีท่านกล่าวว่าโคศกเทพบุตรคนนี้เวลาพูดยามปกติเสียงดังไปถึง60โยชน์แล้วหัวเราะเต็มที่เสียงของโคศกเทพบุตรนี้จะดังก้องไปทั้งดาวดึงส์เป็นอันว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษที่ท่านกล่าวว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษอย่างนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่เห่าหอนนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็แสดงความเคารพในพระประเจกับพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งการที่โคศกเทพบุตรหรือว่าเทวดาสุนัขที่จะกล่าวกันในเพราะสักหน่อยก็เรียกว่าสุนัขที่มาเกิดเป็นเทวดาที่มาเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็อาศัยอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐานพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุมรรคผลโดยไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของใครท่านประเภทนี้บำเพ็ญบารมีมันโดยเฉพาะไม่หวังที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้บรรลุมรรคผลด้วยแต่ว่าจะช่วยให้บุคคลไปสวรรค์หรือพรหมโลกได้โดยการแนะนำพอสมควรที่ท่านไม่สอนอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเพราะการบำเพ็ญบารมีย่อมเป็นไปตามหน้าที่อย่างนี้เคยพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทไปแล้วหลายครั้งว่าพระในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้านี้ยังมีอยู่ถ้าคนตาดีหรือว่าใจดีมีจิตใจเข้าถึงธรรมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยเจ้าถ้าจิตใจของเรายังมัวเมาด้วยความโลภความโกรธความหลงมัวเมาในขันห้าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราถ้ายังมัวเมาอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ความจริงพระอริยเจ้ามีอยู่แต่ได้ว่าคนที่จะรู้จักพระอริยเจ้าไม่มีแต่จะว่าไม่มีซะเลยก็ไม่ได้ประเดี๋ยวนี้คนรู้จักพระอริยเจ้ามากขึ้นมาแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมากขึ้นพากันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตใจให้เข้าถึงความดีขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้ความเย็นหลายเกิดขึ้นความเข้าใจในพระอริยเจ้าก็ย่อมปรากฏอรบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เรามาพูดกันเรายกสุนัขเป็นตัวอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้นี่เวลาที่มันจะตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาได้ก็เพราะอาศัยจิตใจของเจ้าส

สุนัขตัวนี้มันนึกถึงพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันมีความรักในพระบาเจกับพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาปราณีในมันเพราะว่าเวลาที่มันไปหาพระบาเจกับพุทธเจ้าท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์โดยการรูปคลำศีรษะบ้างรูปตัวบ้างแสดงถึงความรักความเมตตาในเรื่องความรักความเมตตานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ชอบเมื่อเขาแสดงความรักในเราเราก็มีความปลื้มใจมีความยินดีนี่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นพระบาเจกับพุทธเจ้ามีความรักในมันมันก็รักในพระบาเจกับพุทธเจ้าเช่นเดียวกันทีนี้มันรักในพระบาเจกับพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็ผูกพันนึกถึงพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นปกติแต่ความจริงมันจะรู้ว่าพระบาเจกับพุทธเจ้าท่านเป็นพระนั่นก็หาไม่คิดแต่เพียงในใจว่าท่านผู้นี้ซึ่งมีความดีมีความเมตตาปราณีในเราอาศัยจิตใจที่เจ้าสุนัขตัวนี้ผูกพันในพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่นี่มีนางฟ้าประมาณ 1,000 เป็นบริวารเสียงดังแจ่มใสเพียงแค่ขยับเบาๆพูดธรรมดาดังไปทั้ง60โยชน์ถ้าปล่อยเสียงดังเต็มที่เสียงก้องดาวดึงส์สงสัยเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเทวดาสมัยนั้นรำคาญเสียงโคศกเทพบุตรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ช่างท่านมาพูดถึงเรากันดีกว่านี่เจ้าสุนัขตัวนั้นมันนึกถึงพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้และพวกเราพุทธบริษัทเวลานี้ต่างคนต่างเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคําสอนที่ยังประโยชน์ให้สําเร็จเนื่องในความสุขหมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพตอนนี้เวลานี้พวกเราพุทธบริษัทก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยการนั่งภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธบ้างสัมมาสัมพุทโธบ้างอย่างนี้เป็นต้นจะภาวนาว่ายังไงก็ตามในห้องพุทธคุณชื่อว่าเป็นการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดและก็มีผลเหมือนกันในเมื่อเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ด้วยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราได้กำไรกว่าเจ้าโคศกเทพบุตรเราได้กำไรยิ่งกว่าสุนัขแสนรู้แล้วเราก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูยอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราปฏิบัติตามท่านพระพุทธเจ้าบอกไว้ให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภและเป็นจริยาในการสร้างมิตรอันนี้เราก็ทำการทำจิตของเราให้ดีตั้งอยู่ในเมตตารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มีกรุณามีความสงสารสงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์ให้ได้รับความสุขเว้นจากปัญจเวทห้าประการอย่างนี้เราก็ทำแล้ว และยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้จิตใจเราของเราระลึกนึกถึงอยู่ในด้านที่เป็นกุศลที่เรียกกันว่าสมถภาวนาทำจิตใจให้ยั่งยืนคือคิดไว้เสมอคำว่าเจริญฌานในพระพุทธศาสนาอย่าเข้าใจว่าต้องไปนั่งหลับตามันจึงจะเป็นฌาน
ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดการเจริญฌานและจิตทรงฌานตัวอย่างที่จะกล่าวให้ฟังได้แก่เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นต้นอันนี้วันทั้งวันเมื่อเวลาที่จิตว่างจากภาระอื่นแล้วก็นึกไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ดีเพื่อมาองค์สมเด็จพระจินสีสอนบอกให้เราทรงพรหมวิหาร4จิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดประการที่2เราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งหมดทั้งโลกถ้าไม่เกินความสามารถของเราถ้าเขามีความทุกข์เราจะช่วยเขามีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ประการที่3เรามีอารมณ์จิตใจอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีก็พลอยยินดีกับความดีนั้นประการที่4คำสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบอกว่าอุเบกขาคือความวางเฉยถ้าสิ่งใดอันเป็นเหตุเกินวิสัยมาจากกฎของกรรมเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกำลังของเราหรือกำลังของบุคคลอื่นตัวอย่างแก้การป่วยไข้ไม่สบายเกิดแก่คนอื่นหรือกับเราเราช่วยไม่ไหวเราก็ไปตามหมอมาช่วยแล้วหมอก็ยังช่วยไม่ไหวทุกขเวทนากินกายกินใจของเราและของเขาอย่างนี้เราก็ไม่ดิ้นรนเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นอุเบกขากรรมอุเบกขานี่มีประการหนึ่งคือไม่ยอมรับนับถือความชั่วที่บุคคลอื่นเหยียดยัดป้อนเข้ามาให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมชั่วเราไม่เอาเราจะรักษาไว้แต่อารมณ์ของใจที่เต็มไปด้วยความดีนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีกว่าสุนัขและเราก็รู้ด้วยว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่ทรงคุณพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐาสามารถจะสงเคราะห์บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพานได้นี่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกมีปัญญาดีกว่าสุนัขที่ไปเกิดเป็นโคศกเทพบุตรฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าการเกิดบนสวรรค์เป็นของดีหรือว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นของดีว่าการเกิดในพระนิพพานเป็นของดีที่ใช้คำว่าเกิดเพราะว่าพระนิพพานนี่มีสภาพไม่สูญจากพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเราไม่ใช่เราจะเรียกกันว่าอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เรามานั่งพูดกันดีกว่าพูดกันว่าทำยังไงล่ะเราจะไม่เถียดเสียทีโคศกเทพบุตรพระโคศกเทพบุตรนี่เขาเป็นสุนัขตายและเป็นเทวดาได้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ที่กล่าวกันว่ามีจิตสูงมีความดียิ่งกว่าสุนัขคือรู้ดีกว่าสุนัขมีความรักในพระประเจกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระประเจกับพระพุทธเจ้าคือใครเป็นแต่เพียงคิดไว้ในใจเท่านั้นว่าเขารักคนที่รักเขาแต่บังเอิญคนที่เขารักเป็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เขาถึงซึ่งสวรรค์ได้แล้วก็เหล่าเราพุทธบริษัททั้งหลายลองวัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทดูว่าจิตใจของเราเปรียบเทียบกับโคศกเทพบุตรได้หรือยังสมัยที่เขาเป็นสุนัขเวลานี้เรารู้จักพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสงฆ์จิตใจของเราผูกพันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วหรือยังถ้าจิตใจของท่านมีความผูกพันแน่นอนก็ขอรับรองบรรดาท่านพุทธบริษัท
หากว่าบังเอิญท่านจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะนี้ความดีที่โคศกเทพบุตรได้นั้นจัดว่าเป็นความดีที่เล็กน้อยที่สุดไม่เสมอกับความดีของท่านที่บำเพ็ญแล้วอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดเวลาพอดีในที่สุดนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามประการขอจงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สดับแล้วมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหากพึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: ใครอยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้า
2: จัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติน
3: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือฉกอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติไทยพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ์รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยกรมการปกครองเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทกนิกาแก้วใสรายงาน
2: สำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงานแก๊สเทค2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงกว่าล้านล้านบาท
4: นางสุภวรรณตีระรัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือมรสุมระลอกใหม่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันนี้ถึงวันที่19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19กันยายนถึง20กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเป็นพิเศษสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง3เมตรถึง4เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่ง
5: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
6: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
7: ใครเหรอครับหลวงตา
6: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
7: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
6: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
7: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
6: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี
7: ่ครับ
8: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
9: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
10: เบอร์เกอร์แพลนเบส
9: ฮะแพลนเบสคืออะไร
10: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
11: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
12: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
11: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
12: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
11: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
8: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
13: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
14: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
15: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: าครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับยั่งยืน
7: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
8: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาพบปัญหาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ทำงานบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติจึงมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปน้ำจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการณ์เหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
7: เตือนภัยหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียลามเข้าไทยบริเวณภาคใต้ตอนล่างล่าสุดค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดยะลาวันนี้พุ่งแตะระดับกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงแล้ว
9: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดพบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศ USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศไ อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ามกลางหุบเขาทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงอมรันแมหะสวทยลารายงาน
7: เกิดเหตุเหมืองทองคำพังถล่มในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการซูดานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเหมืองทองคำแห่งหนึ่งพังถล่มในเขตอันริกิกรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานเหมืองมากกว่า300คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดแคลนอุปกรณ์เฉพาะทางทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้แหล่งทำเหมืองทองคำหลายแห่ง
10: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
11: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
10: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
11: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
10: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
11: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
15: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
16: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
15: เขาเร่งความเร็วไปที่100
16: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
15: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
16: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
15: เมื่อเกิดการชน
16: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
17: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแบบน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุมเพื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีเพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าทีมชาติไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติด1ใน6อันดับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
2: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบวันแมปน้ำเป็นการรวบรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือพิซซ่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ที่ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักพิซด้าสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขาในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีนอกจากนี้จากช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมทำให้ชั้นดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงเนี้ยต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบ อันเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วมาระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน28จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสขณะที่สถานการณ์ฝนในประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกนายอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่แต่สถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติซึ่งได้กำชับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุก1ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำนักงานชลประทานที่7รายงานแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างรวมทั้งเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,659.70 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 306.77 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 389.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 4.15 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำนมน้อยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มลดลง กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้
7: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่17-20 กันยายน 2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรจึงขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17-20 กันยายน 2569สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12 เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้พร้อมกันนี้เขาให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือโดยสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือปพ.พังงาโทร07646-0607ได้ตลอด24ชั่วโมงชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ส่วนสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง
8: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดวันที่17 กันยายน 2569พบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8 นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air ซึ่งอ้างอิงสถานีตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่า USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ยะลามีอุณหภูมิประมาณ27 องศาเซลเซียสความเร็วลมประมาณ7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความชื้นสัมผัสประมาณ 80% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบายอากาศไม่ดีในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสขณะที่ช่วงวันที่17ถึง21กันยายนมีแนวโน้มฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งและอยู่ท่ามกลางหุบเขารวมทั้งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีและมีโอกาสเกิดการสะสมของหมอกควันและฝุ่นละอองใกล้พื้นผิวทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เพื่อช่วยลดการสัมผัส PM 2.5 อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: สสหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เร่งแก้ระบบสาธารณูปโภคน้ำท่วมขังถนนชำรุดไฟฟ้าส่องสว่างและปัญหาค่าครองชีพสูง
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สสนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยสสหลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภค ทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาฝนตกหนักระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการเดินทางและการดำรงชีวิตของประชาชน
10: นาใหญ่หมู่ที่12นะครับและใกล้เคียงกว่า300ครัวเรือนนะครับเกิดความเดือดร้อนเรื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจึงขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ
11: มีลำน้ำชีเป็นลำน้ำผ่านนะคะแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีสภาพเป็นลำน้ำลึกและลาดชันในฤดูฝนเมื่อมีน้ำหลากนะคะน้ำจะผ่านไหลไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถกักเก็บได้นะคะ
9: นอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดแคลนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน18กันยายน2569พร้อมร่วมรำลึกพระกรณียกิจและสืบสารพระปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
13: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง B21 อาคารรัฐสภานายมงคลกล่าวว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กผ่านการนำความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนามายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงพระกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดจนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเกษตรทางเลือก
14: เราต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่ได้ส่งพระอุทิศพระวรกายติปัญญาในการปฏิบัติกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายและการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม
13: ด้านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวว่าคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของวุฒิสภาและดำเนินโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดจนร่วมสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่ต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุม พื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติน
2: างสาวพลอยทะเลและสมีแสงจางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือสคอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างไรก็ตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวที่อาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายสำหรับการติดตามการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลสถานที่พักให้ที่บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศและแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับภาวะการปัจจุบันกัญชาแก้วใสรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอำเภอถลางเรียกรับเงินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจึงได้สั่งการด่วนไปยังกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องเหตุการณ์พยานหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นอำเภอถลางได้สั่งการให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยมีกำหนดรายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้ทางนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการขยายผลให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตนำเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัดเข้ามาตรวจสอบไปในคราวเดียวกันพร้อมเน้นย้ำว่าการทำงานต้องยึดหลักความเป็นธรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเว้นแต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดก็ต้องชี้แจงเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
15: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง ดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 17.5 เมกะวัตต์สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
16: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทกัฟ1จำกัดและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมพิธีลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท Renergy จำกัดอย่างเป็นทางการโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วยกัฟ1และ GPSC ฝ่ายละร้อยละ 37.5 และกนอร้อยละ25ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 เมกะวัตต์บนพื้นที่เก็บกักตะกอนดินเลนขนาด92ไร่ภายในเขตโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง3องค์กรในการพลิกโฉมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2065นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กนอทั้งในรูปแบบของเงินปันผลค่าตอบแทนสิทธิพื้นที่ผิวน้ำและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการปฏิพลสารพมมารายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแนะนำผู้ส่งออกไทยปรับบรรจุภัณฑ์รับกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสแข่งขัน
17: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์หรือ PPWR ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยควรเร่งปรับตัวโดยตรวจสอบสารเคมีและโลหะที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงสารอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะตะกั่วแคดเมียมปรอทและโครเมียมรวมถึงสารเคลือบกันซึมประเภท PFAS ในบรรจุภัณฑ์อาหารทุกประเภทปรับวัสดุหรือการออกแบบให้ปลอดภัยขนส่งสะดวกและรีไซเคิลได้ง่ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปด้วยกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบตั้งแต่กล่องกระดาษถุงพลาสติกพลาสติกห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าออนไลน์รวมถึงฉลากและสติกเกอร์ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยโดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 26,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ20การปรับตัวตามกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกและยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในตลาดมูลค่าสูงในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านบาท
18: นางสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลกGas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150 50ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาแก๊สธรรมชาติ LNG และการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงปิโตรเคมีและการต่อเรือขนส่งพลังงานคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี AI นพศรแก้วคำรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75ถึงร้อยละ 4.00 เพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายเควินวอชประธานเฟดได้กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อให้เชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นและเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเธอต้องการเปิดทางให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชาติพันธมิตรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามนางฟอนเดอร์เลเยนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสถานะสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรปจะอยู่ในรูปแบบใดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากำลังเยือนรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบูร์กประเทศฝรั่งเศสโดยเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมาธิการยุโรปและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลออกแถลงการระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในเมืองเซลังเกียทางตะวันตกของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าและจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ยุติการแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของบราซิลในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายคาร์ลอสบิคาโยโคเซนเดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาไม่มีแผนการประชุมทวิภาคีอย่างเฉพาะเจาะจงกับประธานาธิบดีทรัมป์แต่ผู้นำทั้งสองอาจพูดคุยกันระหว่างการประชุมดังกล่าวเ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลเริ่มทวีความตึงเครียดหลังสหรัฐขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับบราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้นำบราซิลออกมาประณามต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งของบราซิล นายอาเบลาโดปินโตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมของกัวเตมาลาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลกัวเตมาลาจะมอบความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนกัวเตมาลาประมาณ 134,000 ครัวเรือนในระยะแรกพร้อมประเมินว่าข้าวโพดถั่วและข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติจะสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างน้อย 1,200,000 ครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนกัวเตมาลากว่า60%กำลังเผชิญความยากจนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่เรื้อรังอันเนื่องมาจากภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
5: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะมองโกเลียไป3-0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานในวันนี้เวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยชนะคีร์กีสถาน3-2จากประตูของเจฮานาฟีมามะและอีก2ประตูจากปริพันธ์วงศาตัวสำรองโดยนายธวัชชัยดำรงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าเกมในนัดนี้คีร์กีสถานยิงนำไปก่อน2ประตูแต่ทุกคนในทีมก็ทุ่มเทเกินร้อยรวมกับการเปลี่ยนตัวนักเตะเกมรุกลงสนามในช่วงครึ่งหลังทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้า3แต้มในเกมแรกมาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยปริพันธ์วงศาถือว่ามีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ดีในการจบสกอร์ได้และเข้ามาแก้เกมหลังจากครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้สำหรับเกมต่อไปกับฮ่องกงได้เน้นย้ำให้ทุกคนไม่ประมาทและตั้งใจเก็บให้ได้อีก3แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปให้ได้ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยลงเตะกับญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมได้เปิดฉากการแข่งขันไปแล้วบางชนิดกีฬาและทำนักกีฬาไทยได้ทยอยเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยตั้งความหวังไว้15เหรียญทองและติดอันดับ 1-6 ของเอเชียผู้ว่าการกกท.คาดว่าจีนและญี่ปุ่นจะคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดส่วนชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้มีมาตรฐานการกีฬาสูงส่วนอิหร่านแข็งแกร่งมากในเรื่องกีฬาต่อสู้และฟุตบอลรวมไปถึงอินเดียที่ช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากในหลายชนิดกีฬาตามมาด้วยไต้หวันอุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งกลุ่มชาติเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทัพนักกีฬาของไทยจะต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อความหวังในการติดท็อป6ของทวีปเอเชียให้ได้ด้านทัพนักกีฬาแบดมินตัน20คนได้ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมและแนวทางการวางตัวผู้เล่นก่อนลงสนามแข่งขันว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยจะผสมผสานระหว่างนักกีฬารุ่นพี่มากประสบการณ์และรุ่นน้องที่เข้ามาเสริมทัพโดยทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้
20: หญิงคู่เราดีนะพี่แอนนาโมนาเป็นมือสองอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจัดทีมได้แข็งเนี่ยแล้วก็อย่างเมย์หนึ่งเมย์ต้องหนึ่งหญิงสองว่า
21: เมย์
20: สามจะเป็น
21: เมย์
20: หรือเมย์ซ้ายผมว่าเราก็สู้กับเขาได้ที่หญิงก็ได้มีโอกาส
22: ทั้งนี้การแข่งขันแบดมินตันจะชิงชัยกันในประเภททีมระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลจะแข่งขันวันที่25ถึง29กันยายนนี้ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิขณะที่ความพร้อมของทีมนักกีฬาอีสปอร์ตที่ยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในประเทศไทยนั้นโค้ชอานวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
23: เป็นความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
22: ส่วนอีฟุตบอลเจ้าภาพมีการเปลี่ยนโหมดการเล่นทำให้นักกีฬามีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพียง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันและต้องซ้อมไลน์อัพใหม่แต่ยังคงตั้งเป้าหวังคว้าเหรียญทองให้ได้แม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียทางนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาอีสปอร์ต29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภทไฟติ้ง Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point eFootball และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมนี้สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ติดตามได้จากรายงาน
24: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 โซนภาคกลางโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้เหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
25: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมไม่ได้มีตัวอื่นสำหรับเรากรุงเทพครับเราวางเป้าหมายไว้ที่สูงสุดของเราอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นอันดับ2ให้ได้ครับ
24: สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการปรากฏว่า2นักหัวสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนอันดับโลกพุ่งสูงที่สุดบนเส้นทางอาชีพหลังควงคู่กันทำผลงานผ่านเข้าถึงรอบ2ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open โดยรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักหวดวัย22ปีขยับขึ้นมาถึง15อันดับจากอันดับ76พุ่งขึ้นมารั้งมือ61ของโลกทำให้กลายเป็นนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดตลอดการเป็นคนที่2ต่อจากตำนานอย่างแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เคยขึ้นไปสูงถึงอันดับ19ของและแซงหน้าสถิติของลักษ์ลักษิกาคำขำที่เคยทำไว้สูงสุดอันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018ด้านใหม่มนัญชยาสว่างแก้ววัย24ปีก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันขยับขึ้นมาอีก6อันดับจากอันดับ95ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ88ของโลกสร้างอันดับที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพได้เช่นกันผ่านิดคาดนาครายงาน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
19: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่าง

0: ต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: 12:47 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก

0: กมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรและเวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 0:00 นและเวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับการป้องกันสุขภาพในช่วงฤดูฝนเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าได้กินสมุนไพรฤทธิ์ร้อนในฤดูฝนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ในเรื่องการปรับสมดุลให้กับร่างกายอย่างขิงสมุนไพรที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุขิงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ในบางพื้นที่เป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนพร้อมกับสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้ไข้นอนไม่หลับและแก้ลมเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดินประเภทไรโซมมีลักษณะเป็นเง่ากลมแบนเป็นข้อๆเนื้อในสีเหลืองมีเส้นใยปานกลางสามารถเติบโตข้ามฤดูได้ง่ายและเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของขิงน่าจะมาจากประเทศในบริเวณเอเชียอาคาเนย์ปัจจุบันขิงเป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศในบริเวณอาคาเนย์ปัจจุบันโดยแหล่งผลิตสำคัญในประเทศไทยได้แก่เชียงรายพะเยาเลยเพชรบูรณ์และศรีสะเกษครับขิงมีประโยชน์สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารเนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและวิตามินเอสูงที่ช่วยในการปรับปรุงรสชาติอาหารอีกทั้งยังสามารถนำส่วนต่างๆของขิงไม่ว่าจะเป็นแง่งขิงเปลือกขิงน้ำมันหอมระเหยและใบสดๆมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคชนิดต่างๆได้อีกด้วยอย่างการบรรเทาอาการหวัดซึ่งขิงมีฤทธิ์แก้ไอและรักษาอาการหวัดได้ขิงสดยังมีประสิทธิภาพต่อต้านการสะสมของเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิงแห้งโดยนำขิงสดกับน้ำมะนาวผสมกันแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ2ครั้งจะช่วยบรรเทาอาการหวัดและไอให้ดีขึ้นขิงมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีการนำมาใช้ในภูมิปัญญาไทยเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางอย่างเช่นอาการแน่นท้องคลื่นไส้หรือช่วยให้รู้สึกอบอุ่นเมื่อรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่มร้อนอย่างไรก็ตามการรับประทานขิงควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาบางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนครับขิงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสำหรับเมนูอาหารจากขิงที่ใครหลายคนคุ้นเคยเช่นไก่ผัดขิงเมนูยอดนิยมที่นำขิงซอยมาผัดกับเนื้อไก่เห็ดหูหนูและเครื่องปรุงต่างๆจนได้รสชาติกลมกล่อมหรือปลานึ่งขิงที่ใช้ขิงเพิ่มความหอมและลดกลิ่นคาวของปลาทำให้รับประทานง่ายขึ้นนอกจากอาหารคาวแล้วขิงยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้เช่นบัวลอยน้ำขิงเมนูไทยประยุกต์ที่นำบัวลอยแป้งนุ่มไส้งาดำหรือไส้ถั่วมารับประทานกับน้ำขิงร้อนความหวานจากไส้ตัดกับความเผ็ดหอมของขิงได้ดีจะเห็นได้ว่าขิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเทศช่วยเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นหอมให้อาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่คู่กับภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ร่างกายต้องปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงขิงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นบรรเทาอาการไม่สบายบางอย่างและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องดื่มและของหวานได้หลากหลายเมนูอย่างไรก็ตามแม้ขิงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในทุกฤดูกาลเพราะอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงช่วยให้อิ่มท้องแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสุขภาพที่ดีจากสิ่งใกล้ตัวได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 38
2: อ้าวๆๆเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
3: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
2: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
3: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
2: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
4: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
5: ธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
6: ก็มันอร่อยอะ
5: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
6: รู้ได้ไงอะ
7: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
8: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
7: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
8: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
7: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
12: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
11: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
12: ใช่ๆที่โกง
11: เพิ่มขึ้น
12: นิสัยอ่ะ
11: เพิ่มขึ้น
12: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
11: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: าลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คำว่าโปร่งโดงคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมโปร่งโดงกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสพร้อมให้กำลังใจคณะทำงานต่อสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาจนัทรีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคอส1982หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่พร้อมเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองอริณาถ วันแสนสุขรายงาน
7: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ ฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกาศความสำเร็จโครงการ BDS ส่งเสริมศักยภาพ SME โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ5ปีรวมกว่า 9,000 ล้านบาท
9: นางสาวปานิกาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2565ถึง2569สสว.สามารถผลักดันผู้ประกอบการ SME ยื่นขอรับการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service รวม 6,131 ข้อเสนอคิดเป็นวงเงินสนับสนุน332ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสมรวมกว่า 9,000 ล้านบาทโดยเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแบบร่วมจ่ายหรือ co-payment ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 บนระบบ BDS ซึ่งในปีนี้โครงการได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในมิติของการขยายเครือข่ายผู้ให้บริการและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการมีหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจขึ้นทะเบียนรวม401หน่วยงานและมีบริการทางธุรกิจถึง 1,464 บริการครอบคลุม4ด้านได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการ
10: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
12: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
13: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
14: เข้าไปอ่ะก็โกงไงโยบาย
15: โกงประมาณ
11: แล้วจะทำอะไรผมได
14: ้ก็แฉนะสิ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
17: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: านกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
8: ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงโดยคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษให้แก่ประเทศไทยชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้ว
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นนายชัยชนกมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาสักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
9: หอการค้าไทยสำรวจพบหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยพุ่งแตะ 7.9 แสนบาทสูงสุดในรอบ18ปีแต่ประเมินสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สามารถลดลงได้ในไตรมาส4หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าน
11: ายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกโดยล่าสุดพบภาระหนี้เฉลี่ยพุ่งสูงถึง 794,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2552สะท้อนให้เห็นถึงวงจรการก่อหนี้ที่เริ่มตั้งแต่อายุ30ปีและลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณปัจจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนและภาคธุรกิจต้องพึ่งพาสินเชื่อในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งนี้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนระดับประเทศในไตรมาสที่1อยู่ที่ 16,410,000 ล้านบาทและคาดว่าจะขยับไปแตะ 16,500,000 ถึง 16,600,000 ล้านบาทในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้ขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 2-2.5 ประเมินว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะค่อยๆปรับตัวลดลงจากร้อยละ 85.9 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 84-84.4 ได้ภายในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ปฏิพลสัทพมมารายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่าน
12: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
13: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
14: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ด321
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: นิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอ้าวในวันนี้นะคะพี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้รับข้อเสนอบางอย่างจากยักษ์ในตะเกียงแก้วนั่นก็คือพอที่จะสามารถขออะไรก็ได้โดยที่ไม่จำกัดฟังแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าจะเป็นพรที่ดีใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่เลยค่ะน้องๆเพราะว่าเงื่อนไขของพรก็คือการต้องขอไปเรื่อยๆแบบห้ามหายังในตะเกียงนั้นพักเลยนั่นจึงทำให้สร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับชายผู้นี้เป็นอย่างมากหุยแล้วแบบนี้เรื่องราวจะจบลงแบบไหนกันล่ะคะเนี่ยไว้ไปรับฟังกันในนิทานเรื่องแรกกันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพรต่อเนื่องในนิทานเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าห่านเจ้าถิ่นซึ่งเป็นเรื่องราวของห่านสองตัวที่ใช้ชีวิตอยู่แถวย่านลำธารตามปกติค่ะแต่วันหนึ่งนะคะมีสุนัขจิ้งจอกหิวโซพยายามที่จะว่ายน้ำมาเพื่อจับมันกินเป็นอาหารแต่ก็บอกได้เลยนะคะว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าในลำธารนี้เป็นถิ่นของห่านค่ะการรู้จักหลบหลีกและการแหวกว่ายของห่านช่างน่าชะงนจนทำให้เจ้าสุนัขต้องท้อใจกันเลยทีเดียวเอาล่ะเอาไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่3ของพี่แยมมี่กันเลยนะคะ นิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยกับเจ้าแดงมาเจอเจ้าสิงที่กำลังนั่งเศร้าเพราะปัญหาบางอย่างทำให้เจ้าแดงพยายามปลอบด้วยการเล่นมุกตลกแต่ก็เหมือนว่าคนลุ่มลึกอย่างเจ้าสิงจะไม่ขำง่ายๆนั่นจึงทำให้เจ้าจ้อยต้องพยายามหาวิธีพูดปลอบใจเพื่อนนั่นเองแต่ว่าคำว่าลุ่มลึกที่ว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังคะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพรต่อเนื่องไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งทำงานอยู่ในสวนขุดดินไปเรื่อยๆจนจอบของเขาได้ไปกระทบกับของแข็งจนเสียงดังปังผู้ชายคนนั้นได้เอะใจจึงค่อยๆขุดดินอย่างระมัดระวังเมื่อขุดไปเรื่อยๆก็ได้มีตะเกียงเก่าๆอันหนึ่งปรากฏตรงหน้าของเขาเขาได้เอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดทันใดนั้นก็ได้มียักษ์ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมากลางอากาศแล้วได้ตะโกนเสียงดังแสดงความดีใจและขอบคุณที่ทำให้เขานั้นเป็นอิสระและบอกว่าจะเป็นคนที่รับใช้ชายผู้นี้ตลอดไปแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีงานให้เขาทำตลอดเพราะยักษ์นี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่มีงานทำว่างจากการงานเจ้ายักษ์ก็จะกินชายผู้นี้เป็นอาหารชายผู้นั้นก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าน่าจะดีหากว่ามีใครสักคนคอยรับใช้ในขณะที่ยักษ์ก็ได้ย้ำว่าจะต้องมีงานให้ทำตลอดนะเพราะว่าถ้าว่างงานเมื่อไหร่หมายความว่าท่านจะต้องตกเป็นเหยื่อของยักษ์ในทันทีชายคนนั้นจึงได้คิดแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาได้มั่นใจว่าสามารถสั่งงานเขาได้ตลอดแน่ๆไม่อยากอะไรเขาจึงได้ตอบตกลงกับยักษ์ตนนั้นไปแต่แล้ววันหนึ่งชายผู้นั้นกับยักษ์ตัวนี้ก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันเจ้ายักษ์จึงได้ถามว่าจะให้ทำอะไรก่อนดีชายผู้นั้นอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆสักหลังเลยได้สั่งออกไปว่าสร้างบ้านหลังใหญ่ให้หน่อยเจ้ายักษ์จึงได้รับคำสั่งแล้วได้เนรมิตบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาในเวลาอันพริบตาเดียว
1: อ้าวสร้างบ้านหลังใหญ่ๆนี่คิดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยตั้ง 2-3 ปีนะ
0: ชายผู้นั้นได้กล่าวเมื่อเสร็จแล้วยักษ์ตัวใหญ่ก็ได้ถามอีกว่า
2: เฮ้ยเวลาแค่นี้ก็พอแล้วนะว่าแต่ท่านจะให้ข้าทำอะไรต่อนะครับเจ้านาย
0: เขาได้คิดแล้วก็ได้บอกไปว่าง
1: ั้นขอสระน้ำใหญ่ๆหลังบ้านก็แล้วกัน
0: ยักษ์ตัวใหญ่ก็ได้เนรมิตถนนที่ปูด้วยพรมแดงสร้างขึ้นกลางป่าในทันทีตั้งแต่วันนั้นชายผู้นั้นจึงค่อยๆคิดสั่งงานตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนและอยู่ในห้องน้ำและแม้ว่ากำลังจะนอนหลับแล้วก็ยังคงต้องสั่งงานตลอดเวลาอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนในที่สุดก็เสมือนว่าเขานั้นเป็นทาสของยักษ์ตัวนี้ไปเสียแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาได้มีความคิดดีๆความคิดหนึ่งจึงได้เอ่ยสั่งยักษ์ไปว่าง
1: ั้นช่วยตั้งเสาหนึ่งต้นสูงๆให้หน่อยสิพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะ
0: เจ้ายักษ์จึงค่อยๆปีนไปจนถึงยอดเสาแล้วยักษ์จึงได้ตะโกนถามว่าจะให้ทำอะไรต่อเขาจึงได้สั่งออกไปอีกว่า
1: ไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่อยๆขึ้นและค่อยๆลงอยู่แบบนั้นนั่นแหละดีมากดีมากโอเคงั้นเจ้าทำอยู่อย่างนี้อย่าหยุดนะ
0: ตั้งแต่วันนั้นบุรุษผู้นั้นก็ได้มีเวลาพักผ่อนสมองสงบจิตสงบใจสบายกายและมีความสุขนับตั้งแต่นั้นตลอดไปและหลังจากนั้นเป็นเวลานานชายผู้นี้จึงได้ตัดสินใจปลดปล่อยให้ยักษ์ผู้นี้นั้นเป็นอิสระในที่สุดทั้งยักษ์และชายผู้นี้จึงได้มีความสุขเป็นอันมากนับตั้งแต่นั้นสืบมา

ากว่าน้องๆได้รับข้อเสนอจากยักษ์เกี่ยวกับการขอพรและมีเงื่อนไขว่าห้ามหยุดขออย่างที่ชายคนนี้ได้รับน้องๆจะรับไหมคะแต่ถ้าเป็นพี่ยามีคิดว่าพี่ยามไม่รับแน่ๆเลยเพราะการเอาแต่นึกถึงในสิ่งที่อยากได้อยู่ตลอดเวลาน่าจะทำให้ชีวิตของเราเหนื่อยน่าดูเลยล่ะค่ะการต้องวิ่งใฝ่หาให้มีให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการนั้นถ้าหากทำแค่พอประมาณก็อาจจะเรียกได้ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตแต่ถ้าหากว่ามีมากจนเกินไปและเหนื่อยใจแล้วก็แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าละโมบนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกคิดจะลงไปล่าอาหารที่กำลังว่ายน้ำอยู่ถึงแม้ว่าบนบกเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะปราดเปรียวและก็เป็นนักล่าแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพออยู่ในน้ำแล้วมันจะมีความเก่งกาจเหมือนเดิมหรือไม่ไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าห่านเจ้าถิ่นกันได้เลย

าใหญ่มีห่านสองตัวเป็นเพื่อนรักกันตัวหนึ่งชื่อว่าซออีกตัวหนึ่งชื่อว่าเคมาซอกับเคมาหาปลากินอยู่ในลำธารกลางป่าใหญ่ในขณะนั้นได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังหิวโซมันได้เดินมาที่ลำธารได้เห็นซอและเคมาก็นึกอยากกินมันจึงค่อยๆย่องเข้าไปในลำธารเมื่อซอกับเคมาได้เห็นเจ้าสุนัขลงมาตามลำน้ำก็ได้รีบว่ายน้ำหนีเจ้าสุนัขก็ได้รีบว่ายน้ำตามไปแต่สุนัขนั้นหมดเรี่ยวแรงซะก่อนว่ายน้ำไปไม่ไหวเจ้าซอและเคมาจึงได้หันกลับมาแล้วช่วยกันจิกไล่เจ้าสุนัขให้ตกใจกลัวและได้ว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งไปเจ้าสุนัขเลยได้ขึ้นฝั่งไปอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่จมน้ำและก็ไม่เป็นอะไรส่วนเจ้าทั้งสองห่านซอกับเคมาก็กลับมาที่ลำธารแล้วก็หาปลากินต่อไปอย่างอร่อยอร่อยโดยที่ไม่กลัวสัตว์ตัวไหนและยังภูมิใจที่ช่วยเจ้าหมาไม่ให้จมน้ำเสียชีวิตด้วย

นี่สินะคะที่เขาเรียกว่าเก๋าเกมเจ้าหาทั้งสองนั้นเป็นเจ้าถิ่นสามารถขับไล่สุนัขไปได้แต่โดยง่ายแบบที่ไม่มีความหวาดกลัวปะปนเลยสักนิดค่ะนั่นเป็นเพราะว่าความชำนาญในสถานที่ที่ตัวเองอยู่ทั้งความใจกล้าเพราะว่ามีคู่หูสังเกตได้เลยนะคะว่าจากที่หันทั้งสองนอกจากจะไม่ได้หนีสุนัขจิ้งจอกแล้วยังพร้อมใจกันไล่จิกสุนัขจิ้งจอกให้หนีขึ้นไปบนบกแล้วหลังจากนั้นหันทั้งสองก็หากินกันอย่างสบายใจว้าวช่างเป็นคู่หันที่สุดเท่ไปเลยนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยกับเรื่องราวของมดและข้าวเปลือกที่พยายามต่อรองกันผ่านเหตุผลต่างๆนานาและแน่นอนนะคะว่าเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีผู้แพ้ค่ะแต่ใครกันนะที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และน่าสงสัยเข้าไปอีกแล้วค่ะว่าคนที่ชนะนั้นจะมีวิธีการต่อรองยังไงสงสัยคงต้องไปติดตามและเอาใจช่วยกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าฝูงมดขนข้าวไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหน้าฝนชาวนามาหว่านข้าวเปลือกลงในนาเปลือกข้าวนั้นต่างดีใจที่จะได้งอกงามเป็นต้นข้าวและเจริญเติบโตออกดอกออกรวงอย่างสวยงามพอชาวนาได้กลับไปแล้วหมู่มดฝูงหนึ่งก็ได้พากันมาขนข้าวเปลือกนั้นไปเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้ที่รังของมันเพื่อกินในยามที่ลำบากข้าวเปลือกได้พูดกับเจ้าเหล่ามดไปว่า
1: เจ้าจะกินแล้วได้ยังไงอ่ะคนเขาทำนามาอย่างยากลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวมากินนะเจ้ารู้ไหมเจ้าว่าเอาข้าวไปกินได้ยังไงไปพวกข้าไปเถอะ
2: ได้ไปพวกข้าไปเถอะ
0: เจ้ามดที่ยินดังนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่า
3: ก็ช่วงที่ค้นขุดดินเตรียมดินก่อนที่จะหว่านข้าวเปลือกลงไปนั้นเขาก็ได้ฆ่ามดฆ่าพวกเราไปมากมายเหมือนกันพอถึงเวลาถางหญ้าคนก็เหยียบเราเสียชีวิตไปมากเลยเราเพียงแค่ขอข้าวเปลือกกลับไปกินแค่ไม่กี่เมล็ดไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราขนตาขนตา
4: เฮ้ยแล้ว
0: พูดจบเจ้าพวกมดก็ได้ช่วยกันขนข้าวเปลือกกลับไปยังรังโดยที่ไม่ฟังเจ้าข้าวเปลือกเลย
1: ว่างั้นไหม

ว้าวสิ่งที่เหล่ามดพูดก็คือการให้เหตุผลถึงต้นเหตุต่อให้ข้าวจะบอกว่าตัวเองนั้นถูกปลูกมาเพื่อมนุษย์แต่การที่มนุษย์ปลูกข้าวได้มนุษย์ก็ได้ทำร้ายรังมดไปมากมายอยู่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลที่เจ้ามดนำมาใช้ต่อรองกับข้าวเปลือกจนไม่รู้ว่าจะเถียงยังไงเลยล่ะค่ะถ้าจะมองว่านี่คือการเอาคืนของมดก็คงไม่ผิดนักนะคะแต่ก็นั่นแหละนะธรรมชาติของมดก็ต้องหากินอยู่แล้วการต่อรองจึงเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่สมมุติที่ผู้แต่งนิทานได้ใส่จินตนาการเข้าไปเท่านั้นเองล่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็จบนิทานในส่วนของพี่ยามี่กันลงไปแล้วเราไปรับฟังนิทานภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าในวันนี้เจ้าสิงห์กำลังเครียดกับเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกันและเป็นเพราะว่าเจ้าสิงห์มีความลุ่มลึกมากกว่าเพื่อนๆจึงมองว่านี่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่จนแก้ไขไม่ได้เจ้าแดงกับเจ้าจ้อยจึงพยายามช่วยกันแบ่งเบาความทุกข์ให้กับเจ้าสิงห์ไปติดตามรับฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าลุ่มลึกพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันได้เลย

0: 爬山奴。
1: เย็นวันนี้เจ้าแดงกับเจ้าจ้อยตามหาเจ้าสิงจนทั่วจนได้มาเจอเจ้าสิงที่กำลังนั่งแงนมองฟ้าอยู่บนชิงช้าที่สนามเด็กเล่นกลางหมู่บ้านเจ้าจ้อยเห็นท่าไม่ดีเลยพยายามเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้รู้ว่าเจ้าสิงกำลังมีเรื่องเครียดมากๆอยู่นั่นเอง
2: นี่ไงไอ้สิงมานั่งอะไรอยู่ตรงนี
3: ้เออข้าก็นึกว่าหายไปไหนทำไมวันนี้เอ็งไม่มาเล่นกับพวกข้าเลยล่ะฮะ
2: เออคือว่าวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์เล่นน่ะ
3: เฮ้ยไม่มีแล้วดียังไงมาเดี๋ยวข้าจะสร้างอารมณ์ให้เองเอาไหม
2: ไม่เอาล่ะพวกเอ็งไปเล่นเรียนเลย
1: นี่เจ้าสิงเอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูหน้าหงอยหงอยแถมยังเอาตาแงนมองดูท้องฟ้าแบบนี้อ่ะ
3: เออใช่จะว่าไปตั้งแต่ข้ากับไอ้จ้อยมาเอ็งก็เอาตาแงนมองดูท้องฟ้าไม่มองหน้าพวกข้าเลยนะเนี่ย
2: ก็ข้าเคยดูโทรทัศน์มาเขาบอกว่าถ้ามีเรื่องเครียดๆให้เราเหงียนมองดูท้องฟ้าอาจจะช่วยได้อ่ะ
3: ฮะเฮ้ยจริงเหรอไหนข้าจะเหงียนมองดูมั่งสิน
1: ี่ไอ้แดงเพื่อนกำลังเครียดเองจะมาเล่นอะไรเนี่ย
3: อ้าวเฮ้ยเหรอโทษทีนะ
2: ข้าขอโทษจริงๆแต่วันนี้ข้าขอไม่เล่นแล้วกันนะ
1: ไม่เล่นก็ไม่เล่นแต่อย่างน้อยๆก็บอกพวกข้าได้ไหมว่าเองเครียดเรื่องอะไรอ่ะทำไมถึงได้แงนมองดูท้องฟ้าแบบนี
2: ้ว่าพ่อกับแม่ของข้าทะเลาะกันอีกแล้วด้าแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาเลย
3: โอ้ไอ้เสียงพ่อแม่เองก็ทะเลาะกันทุกวันอยู่แล้วไม่เห็นจะแปลกเลย
1: นี่ไอ้แดงถ้าเองไม่รู้ว่าจะพูดอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ต้องพูดเลยดีกว่า
3: ไม่สร้างสรรค์ตรงไหนข้าพยายามจะทำให้เจ้าสิงมันขำอยู่นะเนี่ย
1: คนลุ่มลึกอย่างไอ้สิงอ่ะมันไม่ขำมุกตื้นๆของเองหรอกเฮ้ยเล่นอะไรไม่ดูเวลาเลย
3: เดี๋ยวเอ็งว่าไอ้สิงเป็นคนคิดลึกหรอเฮ้ยนี่เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ยท่านคิดลึกหร
2: อพวกเอ็งเนี่ยนะ
1: ดูสิแทนที่จะได้ปลอบเพื่อนก็ต้องเอาเวลามาอธิบายคือคำว่าลุ่มลึกที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการคิดลึกเลย
3: อ้าวแล้วลุ่มลึกนี้มันต้องทำยังไงอ่ะ
1: ก็ให้รู้จักคิดให้มันเยอะๆพูดให้มันน้อยๆแล้วก็พยายามคิดให้รอบด้านเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไงเล่าตอนนี้เจ้าสิงมันเครียดที่พ่อแม่ทะเลาะกันน่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าปัญหาตรงหน้าในครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเองจะมาตลกกับปัญหาของเพื่อนไม่ได้นะเว้ย
3: งั้นขอโทษครับเราหลังจะไม่เล่นมุกตื้นๆอีกแล้วครับ
2: ใช่แล้วล่ะครั้งนี้พ่อกับแม่ข้อทะเลาะกันแรงมากๆเลยจนข้ากลัวไปหมดแล้วข้าไม่ชอบให้พ่อแม่ทะเลาะกันเลยข้าขอร้องไห้หน่อยนะข้าไม่ชอบเลย
1: เอาหน้าไอ้เสียงบางทีเราก็ไม่เข้าใจปัญหาของผู้ใหญ่หรอกแต่ข้าเข้าใจความเครียดของเองนะการเป็นเองเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอายุแค่8ขวบก็ต้องมาแบกรับกับเรื่องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งที่ไอ้แดงยังขี่รถที่นอนแล้วก็ร้องอ้อนแม่อยู่เลย
3: ไอ้ทำไมต้องมาพิงข้าด้วยไอ้ใจ
2: ก็นั่นสินะทำไมต้องไปพาดพิงไอ้แดงมันด้วย
1: นั่นไงไอ้สิงยิ้มแล้วถ้าอยากทำให้เพื่อนยิ้มได้เนี่ยมันต้องพูดแบบนี้ตั้งหากแล้วไอ้แดงดูเอาไว้นายฝากไว้ก่อนเถอะหลังเนี้ยเพื่อรอยยิ้มของเจ้าสิงข้าน่ะยอมก็ได
2: ้ขอบใจพวกเองนะที่พยายามเข้าใจข้าแต่วันนี้ข้าต้องขอโทษจริงๆที่ข้าไปเล่นด้วยไม่ได
1: ้เล่นไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยงั้นข้ากับไอ้แดงมานั่งมองท้องฟ้าเป็นเพื่อนเองดีกว่าเพื่อจะช่วยให้เองหายเครียดแล้วขึ้นยังไงล่ะดีไหม
3: ไม่ได้ดีฮะมามายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวข้าจะช่วยจะวูดความทุกข์ของเองให้ฮะดูดแบบจวบเลยดีไหมฮะ
2: ขอบใจพวกเองทั้งสองคนมากเลยนะ
3: ยังไงฮะข้าทำให้คนลุ่มแล้วอยากให้สิงยิ้มได้ในมุกตื้อๆของข้าแล้ว
1: จ้ายอมก็ได้จ้าเอาล่ะไอ้สิงห์ไหนเองลองเล่ามาสิว่าเองเครียดอะไรบ้างนอกจากเรื่องนี้เรามันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันทั้งในวันที่สนุกและก็วันที่เพื่อนเศร้า
3: ใช่ข้ากับไอ้จ้อยน่ะจะคอยแบ่งเบาความทุกข์ให้เองเล่ามาเร็ว

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

0: ันยอยักษ์เขียวใหญ
1: ่หนูกลัวไปหมดแล้ว
0: ป้าป้าทำไมทำนายนยนต์มาล่อลิงคิงคอง
1: หน้าหมอกไปหมดแล้ว
0: แอบมองเงินกันแน่เลยอย่ามัวชอเฉยชอเฉยมาเกี่ยวก้อยกัน
1: ตีกันนะ
0: ป้าป้าตะโกนเสียงดังไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวคอคนเจ็บ

0: ยอย่ามัวเฉยเฉยมันเกี่ยวก้อยกัน
1: ตีกันนะ
0: ป้าป้าตะโกนเสียงดังไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวคอคนเจ็บ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาวในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่เล่าย้อนไปถึงระหว่างการค้าขายของกลุ่มพ่อค้าในสมัยก่อนที่ยังคงต้องเดินทางข้ามป่าข้ามเขาด้วยเกวียนเพราะว่าการสัญจรในสมัยนั้นยังยากลำบากอยู่โดยที่การเดินทางนี้ก็เพื่อนำสินค้าของตนไปขายยังต่างเมืองและในระหว่างทางนั้นก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นได้หลายแบบทั้งไข้ป่าอุบัติเหตุหรือแม้อาจจะถูกโจรป่านิทานเรื่องแรกนี้เป็นการพาน้องๆไปรับฟังว่ากลุ่มพ่อค้าในสมัยก่อนนั้นเขามีวิธีการในการจัดการกับกองสินค้าในการเดินทางไกลและการรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางอย่างไรกันบ้างไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวิถีพ่อค้าวานิชกันในนิทานเรื่องแรกของพี่แอมมี่กันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าเรื่องที่ไม่ควรละเลยซึ่งเป็นเรื่องราวของความผิดพลาดเพียงแค่เล็กน้อยของหญิงสาวคนหนึ่งที่นำมาซึ่งเรื่องวุ่นวายในระดับกลหนเมื่อเธอได้เผลอทำน้ำผึ้งหนึ่งหยดหยดลงบนพื้นดินและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุแมลงมารุมตอมและในขณะที่เกิดเหตุแมลงกำลังตอมอยู่นั้นเองก็ไม่มีใครสนใจหรือฉุกคิดเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นและการละเลยในสิ่งนี้นี่เองที่จะนำมาซึ่งเรื่องวุ่นที่ยิ่งใหญ่เกินจะแก้ไขได้ไปรับฟังเรื่องราวนี้กับนิทานในเรื่องที่สองของพี่ยามีกันเลยนะคะในส่วนนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยนั่งแงนมองท้องฟ้าอยู่ที่หน้าบ้านตอนช่วงหัวค่ำลุงทองดีที่ผ่านมาเห็นจึงถามจนรู้ว่าเจ้าจ้อยกำลังมองหากลุ่มดาวไปทำการบ้านแต่ด้วยการเลือกสเปะสปะก็เลยทำให้เจ้าจ้อยไม่เจอดาวที่ตัวเองต้องการสักทีเอ๊ะแล้วคำว่าสเปะสปะจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะมาไปรับฟังร้องกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยน้องๆพร้อมจะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวิถีพ่อค้าวานิชไปรับฟังกันเลย

0: เส้นทางที่พ่อค้ามักจะบรรทุกสินค้าใส่เกวียนมาค้าขายขบวนสินค้าขบวนหนึ่งนั้นได้มีพ่อค้าคนดูแลขบวนอยู่ราว10คนเขาได้เดินทางไกลมาจากต่างเมืองร้อนแรมมาวันแล้ววันเล่าทุกวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเหล่าพ่อค้าและผู้ดูแลจะต้องตรวจดูสินค้าว่ามีชิ้นใดเสียหายจากการเดินทางหรือไม่พอตกกลางคืนก็ได้แบ่งเวรกันเฝ้าระวังไม่ให้สินค้านั้นได้ถูกขโมยไปวันนี้เป็นคืนเดือนมืดมองไม่เห็นพระจันทร์ท้องฟ้าจึงมืดครึ้มไปหมดเหล่าพ่อค้าได้หยุดพักแล้วก็ก่อกองไฟเพื่อให้แสงสว่างเดินทางเมื่อยล้ามาทั้งวันต่างคนจึงต่างรีบกินข้าวแล้วก็เข้านอนเพื่อเก็บแรงเอาไว้เดินทางต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังขโมยที่อาจจะเข้ามาขโมยสินค้าได้ทุกเมื่อห่างออกไปไม่ไกลจากที่พักของพ่อค้านักก็ได้มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งดักซุ่มอยู่ในความมืดพ่อค้าก็ต่างพากันเข้านอนและก็ได้เหลือคนดูแลเพียงไม่กี่คนก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นโจรกลุ่มนี้มีด้วยกันทั้งหมด20คนมากกว่าฝ่ายของพ่อค้าถึงเท่าตัวหัวหน้าของโจรเห็นว่าได้ถึงเวลาแล้วก็ได้ส่งสัญญาณให้ลูกน้องเข้าล้อมที่พักพ่อค้าแล้วก็บุกเข้าไปขโมยสินค้ามาคนที่เฝ้าดูแลสินค้านั้นก็เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นจึงรีบตะโกนปลุกพ่อค้าคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นมา
1: ตื่นเร็วตื่นโจรโจรมาบุกแล้วตื่น
0: เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของคนเฝ้ายามพ่อค้าคนอื่นๆก็รีบตื่นขึ้นมาในทันทีในมือยังถือมีดถือปืนที่พกมาไว้ป้องกันตัวก็ได้วิ่งออกมาสู้รบกับเจ้าโจรอีกด้วยถึงจะมีคนน้อยกว่าแต่ฝ่ายพ่อค้าก็รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ได้ช่วยปกป้องเกวียนที่บรรทุกสินค้ามาอย่างสุดความสามารถไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวแม้ว่าเหล่าโจรจะมีคนมากกว่าในที่สุดพวกโจรก็พ่ายแพ้และก็ได้ถอยหนีไปเหล่าพ่อค้าบาดเจ็บจากการต่อสู้มากแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรรวมๆแล้วทุกคนก็ยังปลอดภัยดีแถมสินค้าบนเกวียนก็ยังปลอดภัยด้วยนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าความมีน้ำหนึ่งใจเดียวสามัคคีช่วยเหลือกันทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามหรือพยันตรายต่างๆไปได้

องในสมัยก่อนนั้นการเดินทางสัญจรระหว่างเมืองหรือว่าต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ไปง่ายๆเหมือนทุกวันนี้เลยนะคะและนอกจากนั้นแล้วในสมัยก่อนก็ต้องใช้เกวียนซึ่งใช้สัตว์อย่างเช่นวัวหรือว่าควายในการลากขบวนให้เคลื่อนไปนี่จึงทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างเมืองยุ่งยากแต่ก็มีกลุ่มพ่อค้าที่พยายามจะเดินทางนำสินค้าไปขายและได้ทำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โลกใบนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะหลังจากที่เราได้รับฟังนิทานกันไปแล้วก็ทำให้เห็นถึงอันตรายมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางได้นี่ถ้าหากว่ากองสินค้าไม่มีระบบจัดการดูแลกันเองก็คงยากแน่ๆเลยนะคะหุยต้องขอชื่นชมในความพยายามและความรอบคอบของพ่อค้ากลุ่มนี้จริงๆเลยล่ะค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเล็กๆและนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขความแตกแยกของผู้คนในเมืองเพราะการละเลยและไม่แก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆจึงทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในแบบที่ยากจะย้อนกลับไปแก้ไขไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องที่ไม่ควรละเลยไปรับฟังกันเลยค่ะ

มีหญิงสาวคนหนึ่งได้แบกโหลที่ใส่น้ำผึ้งไว้จนเต็มเข้าไปขายในเมืองพอได้เดินทางเข้าไปถึงตัวเมืองก็เกิดสะดุดกับขาของตัวเองทำให้น้ำผึ้งในหายนั้นกระฉอกแล้วก็ไหลออกมาเล็กน้อยแล้วก็ได้หยดลงไปบนพื้นถนนหญิงสาวนั้นไม่ได้ใส่ใจน้ำผึ้งที่หกออกมาเล็กน้อยนั้นก็ยังคงเดินทางตามหาจุดหมายตามเดิมพวกแมลงได้กลิ่นน้ำผึ้งหอมหวานน่ากินก็บินมาตอมจาก1ตัวก็เป็น2ตัวจาก2ตัวก็เป็น10ตัวจาก10ตัวก็เป็นหลาย10ตัวต่างก็พากันมาดูดกินน้ำผึ้งบนพื้นอย่างอร่อยอร่อยพวกจิ้งจกที่อาศัยอยู่แถวนั้นได้เห็นฝูงแมลงก็ต่างพากันเข้ามากินแมลงวันพวกแมวที่อาศัยอยู่ไม่ไกลนักได้เห็นเจ้าเหล่าจิ้งจกมาลุมกินแมลงก็ต่างพากันมากินจิ้งจกพวกหมาที่ถูกเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านพอเห็นฝูงแมวมากมายก็ต่างพากันมาขับไล่และก็ไล่กัดพวกแมวพวกเจ้าของของแมวเห็นหมาว่ามาไล่กัดแมวของตนก็ได้เกิดความโกรธก็ได้ช่วยกันเอาไม้มาไล่ตีหมากันพวกเจ้าของของหมาเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจจึงชวนกันออกมาตีแมวบ้างฝ่ายแมวกับหมานั้นได้ถูกไล่ตีก็พากันวิ่งกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางจากนั้นเจ้าของแมวกับเจ้าของหมาก็ได้ตะลุมบอลกันจนเกิดการหัวล้างข้างแตกบาดเจ็บกันไปหลายคนคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บของแต่ละฝ่ายนั้นยังคงรู้สึกโมโหจึงไปตามพรรคพวกมาเพิ่มการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากเริ่มแรกที่ใช้เพียงแค่มือและเท้าก็ได้กลายเป็นการใช้ก้อนหินท่อนไม้มีดและอาวุธปืนจากการทำร้ายกันธรรมดาก็ได้กลายเป็นศึกกลางเมืองเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมากเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าจงระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าให้กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตความแตกแยกสร้างความทุกข์แก่ชุมชนจึงควรสมัครสมานสามัคคีแล้วก็กลมเกี่ยวกันพูดคุยกันด้วยดีหลีกเลี่ยงการใช้กำลังในการตัดสินปัญหาต่างๆ

ใครยังจำได้บ้างไหมนะเกี่ยวกับสำนวนน้ำผึ้งหยดเดียวที่ลุงทองดีเคยคุยไว้กับเจ้าจ้อยว่ามีปัญหาเพียงแค่เล็กน้อยที่ถูกละเลยก็อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นเมื่อเห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่ก็ควรที่จะจัดการแก้ไขไม่ปล่อยให้บานปลายจนกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเหมือนอย่างที่ประชาชนในเมืองนี้กำลังเผชิญอยู่นี่ถ้าหากว่ามีใครเห็นใจหรือว่าเร่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนที่แมลงวันมาตอมก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยเนี่ยบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้หลังจากที่เจ้าจ้อยรู้แล้วว่าไม่ควรสุ่มเลือกดวงดาวอย่างสเปสปะเจ้าจ้อยก็นั่งมองท้องฟ้าแล้วก็ได้ไปเจอกับสิ่งวิเศษบางอย่างเขาสิ่งนั้นจะเป็นอะไรกันนะไว้ไปติดตามเรื่องราวสนุกสนุกและความหมายของคำว่าสเปสปะพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: ค่ำวันนี้เจ้าจ้อยนั่งเงาๆอยู่หน้าบ้านพร้อมกับกระดาษอะไรบางอย่างลุงทองดีที่ผ่านมาเห็นก็เลยแวะไปนั่งคุยด้วยจนได้รู้ว่าเจ้าจ้อยกำลังสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าผ่านแผนที่ดาวเพื่อทำการบ้านในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเอง
1: เฮ้ยจะมาตอนกี่โมงเนี่ย
2: อ้าวว่าไงล่ะเจ้าจ้อยเอ็งนั่งรอใครอยู่เหรอ
1: จ้อยกำลังรอดาวอยู่นะจ๊ะลุง
2: เออดาวไหนกันแถวนี้นี่มีคนชื่อดาวด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่สิลุงจ้อยหมายถึงว่าจ้อยกำลังนั่งรอดูดวงดาวที่เป็นดวงนี่อยู่บนท้องฟ้านู่นนะจ๊ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วร้อยวันพันปีก็ไม่เคยมานั่งมองฟ้าทำไมวันนี้เองถึงอยากจะเห็นดาวล่ะ
1: ก็ครูบอลให้การบ้านในวิชาวิทยาศาสตร์มาว่าให้นักเรียนทุกคนสังเกตดวงดาวที่ตัวเองชอบแล้วก็เอาไปเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องได้ฟังว่าดวงดาวเนี้ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะยังไงนี่แผนที่ดาวที่ครูคนให้มาน
2: ี่ไหนขอข้าดูสิอ๋อแผนที่ดาวงั้นเอ็งลองบอกข้าหน่อยสิว่าเอ็งกำลังนั่งรอดาวอะไรอยู่
1: จะเดี๋ยวดาวไหนโผล่มาจ้อยก็เลือกดาวดวงนั้นแหละ
2: แล้วเอ็งจะเลือกได้อย่างไรกันฮะในเมื่อเอ็งไม่ได้เล็งไว้ก่อนน่ะมามัวสุ่มดาวสเปกสปะแบบนี้ข้าว่าต่อให้นั่งทั้งคืนก็คงไม่เจอหรอกมั้ง
1: ฮะลุงพูดอะไรเป๊ะๆนะดาวดวงนี้ชื่อไม่คุ้นเลยแฮะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นสเปกสปะที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงไม่ตรงเป้าไม่ถูกเป้าหรือว่าไร้ทิศทางอะไรอย่างนี้ต่างหากเล่า
1: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าดาวมันก็มีเยอะแยะไปหมดจอยไม่เห็นจะเจออย่างที่แผนที่บอกไว้เลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนก่อนหน้านี้เองเล็งดาวกลุ่มไหนไว้ลองบอกข้าสิน
1: ี่ไงลุงกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสจอยก็นั่งถูกทิศองศาก็ถูกแต่มองไปยังไงก็ไม่เจออ
2: ืมขอข้าดูอีกทีสิเอปัดโทเองจะเจอได้ยังไงเล่าก็ในแผนที่เขาบอกว่าดาวดวงเนี้ยมันมาตอน5ทุ่มเองมานั่งรอตอน1ทุ่มแบบเนี้ยมันคงจะเห็นหรอกมั้ง
1: อ้าวอย่างงั้นเหรอจ๊ะงั้นก็แปลว่าจ้อยมาผิดเวลาสินะ
2: ผิดเต็มๆเลยล่ะเจ้าจ้อยเอ้ย
1: โอ้ต้อง5ทุ่มเลยเหรอลุงจ้อยรอไม่ไหวหรอกคงหลับไปก่อนแน่ๆเลย
2: ถ้างั้นเองก็เลือกเอาดาวดวงอื่นก่อนสิเจ้าจ้อยดาวบนฟ้าเนี่ยมีไม่รู้ตั้งกี่ล้านดวงทำอย่างกับมันมีอยู่แค่กลุ่มเดียวอย่างนั้นน่ะ
1: แต่จ้อยไม่ได้นึกถึงดาวกลุ่มอื่นไว้นี่นาเดี๋ยวถ้าให้เลือกจ้อยก็เลือกสเปซสปะอีกอ่ะ
2: นี่เอ็งก็ดูแผนที่ดาวสิเจ้าจ้อยครูพลเขาให้แผนที่มาเขาก็ต้องคิดแล้วว่ามันจะช่วยนักเรียนได้แผนที่เนี่ยมันมีไว้กำหนดทิศทางจะได้ไม่เลือกเส้นทางที่สเปซสปะยังไงเล่า
1: เออจริงด้วยจ้อยไม่เคยคิดตรงนี้มาก่อนเลยแฮะงั้นขอแงนมองฟ้าอีกสักที
2: โถเจ้าจ้อยเอ็งนี่มัน
1: ลุงเมื่อกี้นี้จ้อยเห็นอะไรแว๊บๆเป็นเส้นๆบนท้องฟ้าด้วยนู่น
2: อะไรกันเจ้าจ้อยข้าไม่เห็นจะมองเห็นเลย
1: แต่เมื่อกี้นี้จ้อยเห็นจริงๆนะมันเป็นสาย

0: แบบนี้เนี่ย
1: ไม่บ่อยหรอจ๊ะ
0: ก็ใช่นะสิปกติดาวตกเนี่ยมันก็ตกของมันเงียบๆแต่เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วถ้าหากว่าใครไม่เงยหน้ามองฟ้าแบบสังเกตจริงๆก็คงไม่เห็นหรอกนู่นดูสิมาอีกแล้วนั่นน่ะ
1: เอาละจ้อยได้ดาวที่จะไปเล่าให้กับครูพลและกับเพื่อนๆฟังแล้วคราวเนี้ยจ้อยไม่ได้เลือกอย่างสเปะสปะแน่นอนรับรองเลยว่าเรื่องราวของจ้อยจะต้องไม่เหมือนใครแน่ๆ
0: เออช่างคิดการนำเสนอสิ่งที่ไม่เหมือนใครเนี่ยมันก็ดูสร้างสรรค์ไปอีกแบบนะ
1: ว่าแต่จ้อยเคยได้ยินมาว่าถ้าใครเห็นดาวตกแล้วให้ขอพร3ครั้งถ้าขอทันพรนั้นจะเป็นจริงด้วยแหละจ้ะลุง
0: ก็ดีเหมือนกันงั้นมาจ้องพร้อมกันสิเพื่อข้าจะได้ถูกหวยบ้าง
1: จ้อยก็มีเรื่องที่จะขอเหมือนกันจ้ะ
0: เอ็งจะขออะไรเหรออย่าบอกนะว่าจะขอสเปะสปะอีกแล้วน่ะ
1: ไม่สิลุงจ้อยจะขอให้ลุงทองดีเลิกขี้บ่นต่างหาก
0: แหมเจ้าจ้อยเวลาที่ข้าบ่นเนี่ย
1: เฮ้ยนั่นไงลุงดาวตกขอพรเร็วขอให้ลุงทองดีเลิกขี้บ่นขอให้ลุงทองดีเลิกขี้บ่นแล้วก็ขอให้ลุงทองดีเลิกขี้บ่นเย้ขอทันแล้ว
0: เฮ้ยเจ้าจ้อยทำไมเพิ่งมาบอกข้าตอนนี้เนี่ยอย่างนี้ข้าก็ขอไม่ทันละสิปัดโผเอ้ยเองเนี่ยนะดูสิข้าอุตส่าห์มีเลขเด็ดที่จะซื้อไว้แล้วพลาดโอกาสเลยเพราะเองเนี่ย
1: สงสัยว่าการขอพรอย่างดวงดาวจะไม่เป็นจริงแล้วล่ะ
0: เฮ้ยเจ้าจ้อยนี่เองฟังข้าพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: จ้าฟังอยู่ว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนสมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอดติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เราทุกคนต่างมองหาตัวช่วยในการป้องกันตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยทั้งการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์การทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและตัวช่วยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการทานสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหาทานได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการสร้างภูมิคุ้มกันที่หลายๆท่านกำลังหันมาสนใจวันนี้เภสัชกรยอดวิทย์การจนะการุณหัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจะมาพบกับคุณผู้ฟังทางบ้านจะมาพูดคุยกันในหัวข้อสมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอดขอต้อนรับเภสัชกรยอดวิทย์การจนะการุณสวัสดีค่ะคุณยอดวิทย
2: ์ครับสวัสดีครับ
1: คุณยอดวิทย์ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: คุณยอดวิทย์คะคำถามแรกเลยค่ะอยากทราบว่ามีสมุนไพรใดบ้างที่รับประทานแล้วจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยได้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองในช่วงนี้คะ
2: ครับจริงๆสมุนไพรไทยนะครับก็เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามนะครับมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมีสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับหลากหลายชนิดเลยนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆได้นะครับเป็นอย่างดีนี้ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดนะครับก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับก็จะต้องมีการดูแลตัวเองนะครับทีนี้สมุนไพรไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันแล้วก็ลดอาการเจ็บป่วยได้นะครับเสริมสร้างซ่อมนะครับช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เป็นกระแสนิยมนะครับก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงสมุนไพรที่เป็นผักสวนครัวรู้กินได้ของเราเนี่ยนะครับหลากหลายชนิดเลยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้คงมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงกระเทียมนะครับหอมแดงมะนาวนะครับตะไคร้นะครับมีทั้งหอมหัวใหญ่พริกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มะขามป้อมใบกะเพราพวกนี้จะเป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวที่ทางท่านผู้ฟังก็จะสามารถนำมาใช้ในการช่วยดูแลสุขภาพได้นะครับ
1: มีสมุนไพรหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังต่อไปก็จะเป็นการถามคุณยอดวิทย์ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะเรามาเริ่มจากฟ้าทะลายโจรก่อนค่ะว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับในก่อนหน้านี้นะครับว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็เป็นกระแสนิยมมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะย้ำเตือนตรงนี้นะครับว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยที่สามารถช่วยเข้ามาในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับหลักๆของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับจะมีสรรพคุณช่วยในการแก้ไขนะครับช่วยรักษาการอักเสบเจ็บคอนะครับด้วยความที่สมุนไพรดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเรานะครับใช้มาเป็นเวลานานก็คืออาจจะมีรสขมบ้างนะครับแต่ว่ารสขมดังกล่าวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ในการที่จะมีการต้านการอักเสบและก็ลดอาการติดเชื้อได้นะครับในช่วงหลังมานี้นะครับก็มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะครับในการบรรเทาอาการหวัดนะครับโดยมีการนำเอาใบของฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับมาตากแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตากแห้งเพื่อที่จะชงน้ำดื่มนะครับหรือรวมถึงที่ตากแห้งแล้วก็ ก็ไปทำเป็นผงนะครับมาปั้นกับน้ำผึ้งนะครับก็จะอยู่ในลักษณะของยารุกรอนเหล่านี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นการรักษาเพื่อจะบรรเทาอาการบาดของฟ้าทลายโจรได้เป็นอย่างดีเลยครับครับแล้วก็ฝากไปอีกเรื่องนึงนะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่เล่าให้พวกเราฟังในส่วนของการนำเอาสมุนไพรฟ้าทลายโจรมาในการรักษาผู้ป่วยนะครับโรคโควิด-19 นะครับที่มีอาการไม่หนักนะครับต
1: ้
2: องขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราก็พบว่าตัวสารสำคัญซึ่งคือสารแอนโดคาฟาไลน์ในตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราพบว่ามีศักยภาพที่ดีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการแบ่งตัวรวมถึงมีการเข้าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการพบแล้วว่าในการวิจัยเนี่ยนะครับก็พบคุณประโยชน์ในส่วนของการนำเอาฟ้าทลายโจรดังกล่าวนะครับมาช่วยในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็เราพบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเอามาใช้ในการที่จะบำบัดอาการโควิดเบื้องต้นนะครับอย่างที่อาการไม่หนักได้แล้วเนี่ยเราคุณประโยชน์ของฟ้าทลายโจรอีกอย่างนึงก็คือฟ้าทลายโจรเนี่ยปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายมากเลยเนี่ยอย่างเมล็ดที่บ้านผมเนี่ยนะครับจริงๆมันหล่นลงไปมันก็งอกขึ้นมาเองได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาถูกนะครับคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับในเวลาที่เราใช้ยาลดไข้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับยาลดไข้อื่นๆเนี่ยเราก็จะพบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับจะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดไข้ต้านการอักเสบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยในการเข้ามาบำบัดดูแลสุขภาพนะครับในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงเป็นสมุนไพรที่เราหาง่ายอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ตามนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับถ้าหากใช้เป็นการร่วมรักษากับการรักษาหลักเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแล้วก็ใช้ไม่ควรเกิน5วันเท่านั้นนะครับครับ
1: สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรก็เป็นทางเลือกอย่างที่คุณยอดวิทย์บอกนะคะคุณผู้ฟังเป็นทางเลือกใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงค่ะคุณยอดวิทย์คะมาพูดถึงขิงกันบ้างคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะสำหรับขิง
2: ครับตัวนี้คงไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่านอกจากฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยนะครับสมุนไพรที่อยากจะขอแนะนำท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับก็คือขิงนะครับขิงตัวนี้นะครับถือว่าเป็นขุนพลหลักเลยนะครับเป็นไฮไลท์สำคัญเลยที่จะใช้ในการบำบัดดูแลสุขภาพในช่วงที่โควิดระบาดอย่างนี้นะครับช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขิงเนี่ยนะครับในสรรพคุณของทางทั้งยาไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราถือว่าขิงเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไอนะครับขับเสมหะนะครับเราพบว่าในการนำเอาขิงแก่นะครับมาต้มกับน้ำเดือดเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเราจะช่วยในการแก้ไอได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขิงเนี่ยนะครับถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับจะใช้ขิงเนี่ยก็แนะนำให้เอาขิงแก่เนี่ยนะครับมาหั่นเป็นแว่นนะครับแล้วก็อาจจะเอามาตำก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คั้นเอาน้ำนะครับรวมถึงเอามาต้มโดยตรงกับน้ำเปล่าก็ได้นะครับเมื่อต้มเสร็จแล้วก็ค่อยตักเอากากออกนะครับดื่มน้ำขิงอุ่นๆนะครับครั้งละ1แก้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไอขับเสมหะได้เป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญเรายังพบอีกนะครับว่าน้ำขิงเนี่ยนะครับจะช่วยลดน้ำมูกลงได้นะครับแล้วก็อาจจะนำมาผสมน้ำมะนาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมเกลือนะครับก็จะช่วยทำให้ชุ่มคอได้เป็นอย่างดีเลยครับเช่นอันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพของท่านผู้ฟังในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ดีจังค่ะน้ำขิงช่วยลดน้ำมูกได้นะคะมีสรรพคุณมากมายเลยแล้วก็เรื่องกระเทียมล่ะคะกระเทียมมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะคุณยอดวิทย
2: ์โอ้กระเทียมนี่ ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นจริงๆแล้วกระเทียมเนี่ยก็คือเครื่องเทศนะครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันตัวกระเทียมเนี่ยเราพบว่านะครับนอกจากตัวกระเทียมเนี่ยครับจะมีคุณสมบัติในการช่วยขับลมแล้วเนี่ยนะครับตัวกระเทียมเองเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งนะครับตัวเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ต้านไวรัสได้นะครับมีสารต่างๆอยู่มากมายเลยนะครับ ทั้งสารเหล่านี้ในกระเทียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสารอะลิซินเนี่ยนะครับเราพบว่าตัวนี้นะครับจะช่วยในการรักษาอาการหวัดได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงช่วยรักษาอาการเจ็บคอด้วยนะครับรวมถึงฤทธิ์ที่พิเศษของกระเทียมก็คือในเรื่องของการต้านแบคทีเรียเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียลุ่มด้วยเนี่ยเราก็ใช้กระเทียมเนี่ยครับเข้ามาช่วยในการเสริมการรักษานะครับมันถ้าท่านไหนที่รับประทานกระเทียมสดได้อันนี้ก็แนะนำเลยนะครับว่าก็จะช่วยได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระเทียมก็บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะทานแล้วก็จะมีกลิ่นปากนิดนึงนะครับนะครับก็จะมีกลิ่นปากก็อาจจะมีกลิ่นตัวแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็รวมถึงท่านที่รับประทานกระเทียมเนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะมีอาการที่รู้สึกแสบร้อนกลางอกอันนี้ก็แนะนำว่าก็อาจจะต้องใช้กระเทียมเนี่ยนะครับลดปริมาณลงหรือว่าก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จริงๆปกติก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ในปริมาณมากก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะกระเทียมก็จึงเป็นสมุนไพรทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
1: ค่ะการบริโภคกระเทียมก็มีคุณสมบัติมากมายตามที่คุณยอดวิทย์ได้กล่าวนะคะคุณผู้ฟังแล้วมาถึงนะคะคุณยอดวิทย์เมื่อพูดถึงหอมแดงนะคะอยากทราบว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
2: ครับหอมแดงนี่นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับพอๆกับขิงเลยนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวการติดเชื้อเนี่ยนะครับของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับหอมแดงเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นนะครับตัวหอมแดงเนี่ยวิธีการใช้ง่ายมากเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับที่มีผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็มีการใช้หอมแดงร่วมด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะเอาตัวหอมแดงเนี่ยนะครับมาทุบนะครับแล้วก็นำมาเช่นใช้อังกับไอ้น้ำนะครับแล้วก็สูตรไอ้น้ำเนี่ยนะครับที่เรามีการอังจากหอมแดงเนี่ยนะครับเพื่อช่วยในการทำให้ระบบทางเดินหายใจนะครับโล่งขึ้นแล้วก็หายใจได้สะดวกขึ้นอันนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโควิด-19นะครับด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับหายใจไม่สะดวกหรือว่าเป็นคนแก่นะครับเราก็อาจจะนำหอมแดงเนี่ยมาทุบนะครับแล้วก็วางไว้ใกล้ๆแต่ตัวหอมแดงเนี่ยก็จะช่วยให้ทางเดินหายใจเนี่ยนะครับแล้วก็การหายใจเนี่ยดีขึ้นนะครับมันเราดูได้อย่างง่ายๆเลยว่าผู้ป่วยที่เป็นหวัดนะครับถ้ามีการใช้หอมแดงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการหายใจให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดีเลย
1: เป็นสุดยอดสมุนไพรอีกชนิดนึงเลยนะคะคุณผู้ฟังหอมแดงมีประโยชน์ช่วยสำหรับผู้ที่เป็นหวัดได้เลยนะคะคุณยอดวิทย์คะสำหรับมะนาวนี้มีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
2: ครับกลับมาในช่วงที่2นะครับสมุนไพรตัวต่อไปเลยที่จะอยากจะขอแนะนำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรหลักเลยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการขับเสมหะนะครับช่วยในเรื่องของการแก้ไอนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังไปในช่วงต้นนะครับว่ามีขิงแล้วนะครับในส่วนของขิงเนี่ยก็จะช่วยขับเสมหะนะครับอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรามาโดยตลอดเลยก็คือมะนาวเนี่ยนะครับมะนาวเนี่ยถือว่าจัดว่าเป็นสมุนไพรที่เราให้รสเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของการแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรมะนาวเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการลดอาการไอและก็ลดเสมหะได้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่จริงๆหลายท่านเนี่ยก็คือเคยใช้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยขอแนะนำเลยนะครับว่าใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของการนำมาบำบัดสุขภาพในช่วงนี้นะครับน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยปีลิตกัดเสมหะอ่อนๆนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะนำมะนาวเนี่ยนะครับมาคั้นน้ำนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยนะครับอาจจะเติมเกลือสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชงกับน้ำอุ่นๆเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้คอเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีเสมหะเหนียวนะครับหรือว่าตัวเสมหะที่มันข้นเนี่ยนะครับตัวน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยกัดเสมหะทำให้เสมหะเนี่ยนะครับที่อยู่ในคอเนี่ยนะครับสามารถที่จะขับออกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้โล่งคอนะครับแล้วก็อีกทั้งน้ำมะนาวเองเนี่ยนะครับพอเวลาด้วยความที่เป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ชุ่มคอเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของอาการแก้ไอนะครับต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงก็อย่างที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับว่าตัวน้ำมะนาวเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นพืชผักสวนครัว วหรือกินได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบริโภคให้ด้วยความเหมาะสมนะครับเพราะว่ามะนาวเนี่ยนะครับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทานเยอะไปนิดนึงนะครับก็อาจจะมีอาการท้องเสียก็คือแบบเสาะท้องได้นะครับอันนี้ทั้งนั้นก็ใช้ด้วยความเหมาะสมแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับครับก็เป็นสมุนไพรอีกอย่างนึงเลยที่ขอแนะนำในเรื่องของการแก้ไอขับเสมหะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอครับ
1: มีประโยชน์มากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังมะนาวเนี่ยค่ะช่วยกัดเสมหะตามที่คุณยศวิทย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคุณยศวิทย์คะแล้วตะไคร้อะคะมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
2: ครับตะไคร้เนี่ยถือว่ามีส่วนช่วยลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันกับหอมแดงนะครับก็เป็นพืชผักสวนครัวสมุนไพรนะครับริมรั้วของเราเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องปรุงเครื่องแกงเครื่องเทศนะครับตะไคร้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์หลักเลยนะครับตะไคร้เองก็จะคล้ายกับหอมแดงก็คือมีในส่วนของเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตะไคร้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถนำมาใช้เช่นเดียวกับหอมแดงหรือใช้ร่วมกับหอมแดงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราก็จะนำตะไคร้เนี่ยนะครับสัก 3-4 ต้นนะครับเอามาบุกนะครับแล้วก็นำมาต้มกับน้ำเปล่านะครับได้ทั้งในส่วนของการจิบบ่อยๆนะครับตัวตะไคร้เองเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ชุ่มคอนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับลมนะครับแล้วอีกทั้งตัวตะไคร้เนี่ยสามารถนำเข้ามาใช้ในการทุบแล้วก็บุกในเรื่องของการอังไอน้ำร่วมกับหอมแดงได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการรักษาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับที่จะช่วยประคับประคองในเรื่องของการดูแลรักษาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ช่วยแก้การลดน้ำมูกตามที่คุณยอดวิทย์ได้บอกไปด้วยนะคะคุณยอดวิทย์คะมาถึงสมุนไพรอีกชนิดนึงพริกนะคะพริกพืชสวนครัวในบ้านเรานี่นะคะมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้พริกนี่ต้องบอกว่าเราใช้กันมาเป็นยาวนานจริงๆใช้พริกเนี่ยเป็นอาหารนะครับใช้เป็นเครื่องเทศนะครับใช้ทุกอย่างเลยเรารับประทานพริกแทบจะทุกวันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวพริกเนี่ยนะครับก็จะมีสารที่เรียกว่าแคปไซซินนะครับที่อยู่ในตัวผลพริกนะครับอยู่ในเมล็ดพริกเนี่ยนะครับซึ่งตัวแคปไซซินเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อนะครับช่วยในเรื่องของการอุ่นร่างกายเพราะฉะนั้นพริกเองนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเพราะว่าตัวของสารแคปไซซินเองเนี่ยนะครับก็จะมีฤทธิ์ที่จะระคายเคืองในส่วนของเยื่อบุอ่อนได้นะครับแต่ตัวพริกเองเนี่ยเราก็ใช้อยู่แล้วนะครับในลักษณะที่เป็นพืชผักสวนครัวด้วยเช่นเดียวกันก็จะสามารถหยิบนำเอามาใช้ในส่วนของเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันครับ
1: โอ้ค่ะดีจังเลยนะคะพริกก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะคุณผู้ฟังตามที่คุณยอดวิทย์ได้บอกกล่าวไปเมื่อสักครู่ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นด้วยนะคะมาถึงสมุนไพรอีกชนิดนึงค่ะมะขามป้อมมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
2: มะขามป้อมเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามะขามป้อมเป็นสมุนไพรไทยเราเองของเราเองเนี่ยเลยนะครับที่เป็นสมุนไพรที่ทั้งเรารับประทานเป็นผลไม้นะครับแล้วก็เป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับรวมถึงตัวมะขามป้อมเองเนี่ยอยู่ในตำรับยาไทยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราพบว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรหลักเลยที่ช่วยในเรื่องของการแก้ไอขับเสมหะนะครับซึ่งในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราพบว่าตัวมะขามป้อมเองเนี่ยนะครับตามผลงานวิจัยเนี่ยเราพบว่ามีฤทธิ์ในการแก้อาการหวัดได้นะครับรวมถึงช่วยลดนะครับอาการที่จะเกิดจากมีอาการระคายคอจากเสมหะนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมะขามป้อมเองเนี่ยนะครับมีวิตามินซีสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้อยู่นะครับถ้าหากใช้มะขามป้อมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นทางเลือกสมุนไพรนะครับที่ดีชนิดหนึ่งเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านอกจากช่วยในเรื่องของรักษาการหวัดได้แล้วเนี่ยนะครับยังช่วยแก้ไอนะครับแล้วก็ช่วยอาการคอแห้งได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีการที่เราจะใช้มะขามป้อมเนี่ยนะครับเราจะใช้ผลสดนะครับซึ่งหาได้ง่ายนะครับซึ่งมันเป็นผลไม้พื้นเมืองทั่วไปเนี่ยก็ใช้ประมาณ 10-15 ผลนะครับแล้วก็เอามาคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็เราก็อาจจะดื่มนะครับเป็นดื่มสดได้เลยหรือ เราก็จะรับประทานในลักษณะเป็นผลไม้นะครับผลไม้สดเนี่ยจิ้มกับพริกเกลือนะครับรับประทานก็จะช่วยให้ชุ่มคอได้เช่นเดียวกันครับ
1: น่าสนใจนะคะมาดื่มสดได้เลยนะคะคุณยอดวิทย์ค่ะ
2: ครับ
1: มะขามป้อมก็แก้การปวดได้ดีตามที่คุณยอดวิทย์บอกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะวันนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์นะคะที่คุณยอดวิทย์ได้บอกกล่าวเรื่องสรรพคุณสมุนไพรทั้ง10ชนิดทั้งฟ้าทลายโจรขิงกระเทียมหอมแดงมะนาวตะไคร้พริกมะขามป้อมและกระเพราเป็นสุดยอดสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะที่ช่วยแก้หวัดสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะท่านเภสัชกรยอดวิทย์กาญจนาการุณเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอดในวันนี้ค่ะ
2: ไว้โอกาสฟังทุกท่านด้วยครับ
1: โอกาสหน้าหวังว่าคุณยอดวิทย์ก็ให้เกียรติกลับมาทางรายการใหม่ด้วยนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: ค่ะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
3: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
4: สวัสดีค่ะ
5: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
6: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัชร์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
4: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
5: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

ารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ดิฉันเบิร์ตพรณภาบุญฤทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกับท่านสมชายงามวงชนท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดในฐานะท่านโฆษกศาลปกครองด้วยนะคะในเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองและมาตรการช่วยเหลือประชาชนระหว่างการยื่นฟ้องคดีค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็จะนำเรื่องเบาๆนะคะซึ่งเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มาพูดคุยกันค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาฟังจากท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้มาร่วมรายการในวันนี้เพราะว่าตรงกับช่วงเวลาพอดีถ้าเราสังเกตจากข่าวสารช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยกำลังคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจทั่วไปก็คือทหารเกณฑ์นะครับถือว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยตามกฎหมายทุกท่านที่จะต้องเข้ามารับการคัดเลือกคราวนี้ถ้าคุณเบิร์ตสังเกตนะครับทุกปีเนี่ยก็จะมีการจับใบดำใบแดงนะครับซึ่งจะมีภาพน่ารักน่ารักนะครับแก้เครียดให้เราได้ดูเสมอก็พอจะสังเกตเหตุการณ์จากตรงนั้นบ้างไหมครับ
0: ค่ะที่ที่เบิร์ตเห็นก็คือจะเป็นสาวประเภท2ค่ะที่บางท่านก็หุ่นสะบึมอึมมาเลยนะคะหลายๆท่านที่ได้เข้าไปจับใบดำใบแดงเนี่ยก็จะมีหนุ่มๆเนี่ยนั่งมองตาเป็นมันเลยค่ะท่านทีนี้ถามนิดนึงค่ะท่านในเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคะและมีสาวประเภท2น่ารักน่ารักหลายๆท่านเนี่ยค่ะที่ต้องไปจับใบดำใบแดงค่ะในส่วนของคดีของศาลปกครองค่ะเบิร์ตถามนิดนึงว่าเรามีคดีเกี่ยวกับสาวประเภท2มั้ยคะที่ไปรับการคัดเลือกทหารกองเกินนะคะที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองค่ะท่าน
1: ครับก็มีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคดีสำคัญคดีหนึ่งของศาลปกครองเลยทีเดียวนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นข่าวโด่งดังมากซึ่งเป็นกรณีที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า transgender นะครับหรือที่เรียกว่ากลุ่มสตรีข้ามเพศนะครับซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยก็จริงๆก็คือว่าจิตใจของท่านเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละครับน้องๆเหล่านี้แล้วก็มีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตนะครับอย่างผู้หญิงทั่วไปนะครับแต่บังเอิญมีสภาพร่างกายที่ไม่สอดคล้องนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเอากฎหมายมาจับเนี่ยก็จะต้องเข้าลักษณะเป็นชายไทยนะครับซึ่งมีหน้าที่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับคราวนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าน้องๆท่านเหล่านี้นะครับที่เป็นสตรีข้ามเพศเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครับก็ไปยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกตามปกตินะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าจากสภาพร่างกายและจิตใจที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์นะครับด้วยสภาพร่างกายและจิตใจก็มักจะได้รับการไม่ผ่านการตรวจเลือกนะครับคราวนี้ไม่ผ่านการตรวจเลือกเนี่ย ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับเพราะว่าก็ถือว่าสมประสงค์ทั้งสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายราชการทหารเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในการรับท่านสตรีข้ามเพศเหล่านี้มารับการฝึกทหารนะครับเนื่องจากต้องราชการทหารนี้ต้องใช้ความแข็งแรงทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งก็ลำบากกับทางราชการทหารเช่นกันนะครับขณะเดียวกันในกลุ่มน้องๆก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารเกณฑ์ก็ถือว่าการที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกเนี่ยมองในเชิงของผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงกันกับความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้องท่านนี้นะครับผมขอเรียกว่าคุณเอแล้วกันนะครับคุณเอเนี่ยก็ไปยื่นคัดเลือกตามปกตินะครับแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจคัดเลือกปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาราชการทหารเนี่ยโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับระบุว่าน้องเอเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยนะครับใส่คำว่าเป็นโรคจิตถาวรในหลักฐานการตรวจเลือกนะ ะครับและหลักฐานเนี่ยมันก็จะอยู่กับน้องเอไปตลอดละครับนะครับคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยนะครับคราวนี้ถามว่าทหารเขาเหตุผลอย่างไรถึงต้องใส่คำนี้ทางราชการทหารเนี่ยก็บอกว่าตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับระบุว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยซ
0: ึ่
1: งโรคถี่ยิบเลยนะครับม
0: ี
1: หลายโรคมากเนี่ยไม่รู้จะระบุโรคใดให้กับบุคคลซึ่งมีลักษณะเป็นสตรีข้ามเพศอย่างน้องเ
0: อ
1: นะครับมันก็เหลืออยู่อันเดียวครับ
0: ค
1: ือโรคจิตถาวรนะครับเพราะทางทหารโดยแพทย์ทหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ท่านก็มองในเชิงวิชาการว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเบี่ยงเบนนะครับมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเพราะนั้นในการระบุคำว่าโรคจิตถาวรตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยน
0: ่
1: าจะสอดคล้องที่สุดนะครับก็ทำอย่างนี้ตลอดมาครับน
0: ้
1: องเอก็เป็นรายล่าสุดณขณะนั้นนะครับที่เจอภาวะอย่างนี้แต่คราวนี้น้องเอหลังจากที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกโดยได้รับหลักฐานทางทหารที่ระบุถ้อยคำนี้ไปแล้วนะครับกลับบ้านก็ไม่สบายใจครับเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตโดยปกติได้นะครับใจเขาใจเรานะครับเป
0: ็
1: นใครเจออย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับหนึ่งน้องก็กำลังเรียนปริญญาตรีอยู
0: ่
1: นะครับมีสังคมคนรอบข้างปกติทุกอย่างนะครับมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะที่ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได
0: ้
1: นะครับที่สำคัญครับที่น้องกังวลมากก็คือว่าเรียนจบไปใช่ไหมครับต้องใช้หลักฐานทางทหารไปสมัครงานไอ้อย่างนี้ไปยื่นอย่างนี้ที่ไหนเนี่ยก็โอกาสจะได้งานดีๆอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นเร
0: ื่อง
1: ยากใช่ไหมครับเพราะว่าทางบริษัทที่รับสมัครงานเห็นหลักฐานอย่างนี้มันก็คิดหนักเหมือนกันน
0: ะคร ับ
1: นี่เป็นข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากทางตัวบทกฎหมายน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งส่งผลกระทบต่อน้องเอน้องเอก็เลยมองว่ามันเป็นการทำให้เขารู้สึกเสื่อมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
0: ์
1: นะครับการที่เขามีเพศสภาพในลักษณะนี้ตามความต้องการของเขาเองเนี่ยนะครับไม่น่าจะเป็นผลให้เขาต้องอยู่ในสังคมอย่างด้อยค่ากว่าบุคคลอื่นนะครับน้องเอก็เลยประสงค์ที่จะมาขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองเราครับคุณเบิร์ตครับก็คือยื่นฟ้องคดีต่อศาลครับขอให้ศาลท่านเนี่ยพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขคำว่าโรคจิตถาวร
0: ออกไปเลย
1: ออกไปเลย
0: ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ไม่ให้ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทหารของน้องเ
0: อ
1: แล้วก็จะดำเนินการแก้ไขเป็นถ้อยคำไหนที่มันถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าเนี่ยก
0: ็
1: แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานนะครับเลยเป็นคดีนี้มาสู่ศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านขาแสดงว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็ในใบที่ระบุของการคัดเลือกทหารกองเกินเนี่ยของสตรีข้ามเพศหลายๆคนก่อนหน้านี้ก็จะใช้คำว่าโรคจิตถาวรเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณเบิร์ตครับ
0: อ๋อแสดงว่าเคสของคุณเอที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นเคสล่าสุดที่ต้องการความเป็นธรรม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแสดงว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาอาจจะไม่กล้า
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ถึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองค่ะท่าน
1: ก็ต้องชื่นชมน้องเอนะขณะนั้นนะครับเพราะว
0: ่
1: ากล้าที่จะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของกลุ่มสตรีข้ามเพศของตัวเองนะครับซึ่งการมาฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยจะแพ้จะชนะก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถือว่าการได้เข้ามาขอความเป็นธรรมเนี่ยตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบุคคลในลักษณะเดียวกันที่มีเพศสภาพเดียวกันเป็นภาพรวมด้วยนะครับน้องก็เลยตัดสินใจมาฟ้องคดีต่อศาล
0: ก็เลยเป็นตัวแทนของสตรีข้ามเพศมายื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองเรา
1: ทำนองนั้นครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วเอกสารสำคัญต่างๆค่ะที่น้องเอเนี่ยค่ะหรือคุณเอเนี่ยได้รับมาจากการคัดเลือกทหารกองเกินในครั้งนี้ค่ะเป็นเอกสารที่มีผลตอบการไปสมัครงานอื่นๆใช่ไหมคะตามรูปคดีที่น้องได้เขียนคำร้องยื่นฟ้อง
1: ครับมีผลครับเพราะว่าจะสมัครราชการก็ดีนะครับในคุณสมบัติของราชการอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับลักษณะต้องห้ามก็คือต้องไม่มีลักษณะเป็นบุคคลซึ่งมีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับถ้าไปทำงานราชการเนี่ยนะครับเอาหลักฐานทางทหารนี่ไปสมัคร
0: ไม่ได้
1: ครับหรือบริษัทเอกชนใหญ่ๆที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับม
0: ี
1: ชื่อมีเสียงอย่างนี้นะครับการพิจารณาเอกสารในการสมัครเข้าทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทางการนะครับก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยทางราชการทหารก็ดีนะครับของบ้านเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร้ายอย
0: ่
1: างใดต่อกลุ่มสตรีข้ามเพศนี้หรอกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อขัดข้องจริง
0: ๆ
1: นะครับทางกฎหมายที่ไม่สามารถอนุวัตตามหร
0: ือ
1: เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่รับผลกระทบซึ่งต้องการการเยียวยาแก้ไขให้เขาสามารถมีที่ยืนในสังคมได้นะครับเท่าเทียมกับบุคคลกลุ่มอื่นนะครับที่น่าสนใจคือตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องการสมัครเข้าทำงานครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์ขาแล้วอย่างนี้ค่ะศาลปกครองของเราค่ะพิจารณาคดีนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะท่าน
1: ครับคดีนี้นะครับได้มีการยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองกลางครับคุณเบิร์ตครับท่านผู้ฟังครับในชั้นศาลเนี่ยนะครับในการพิจารณาเนี่ยก็มีการยื่นเอกสารหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับสาระสำคัญในการสู้ประเด็นนี้ก็คือว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายและจิตใจอย่างน้องเอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโรคจิตหรือไม
0: ่
1: ครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ทางวิชาการที่ศาลต้องหาพยานผู้เชี่ยวชาญมายืนยันไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสารนะครับซึ่งมีเอกสารหลักฐานทางการแพทย์จำนวนหนึ่งทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเข้ามาในสำนวนคดีอันนึงครับที่น่าสนใจนะครับที่ปรากฏในคำพิพากษาที่ศาลใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานสำคัญในคดีนี้นะครับก็คือความเห็นทางวิชาการของกรมสุขภาพจิตนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยได้กำหนดนะครับโรคจิตแบ่งเป็นทางวิชาการไว้3ประเภทด้วยกันครับคุณเบิร์ตครับประเภทแรกคือต้องมีความผิดปกติด้านความคิดและอารมณ์
0: ค่ะ
1: นะครับประเภทที่2เนี่ยเป็นโรคจิตที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติดนะครับส่วนประเภทที่3เนี่ยเป็นโรคจิตที่เกิดจากสมองเสื่อม
0: ค่ะ
1: นะครับเกิดจากการเสื่อมของสมองตนเอง
0: ค่ะ
1: ซึ่งทั้ง3ประเภทเนี้ยก็จะนำไปสู่ภาวะที่ไม่ปกติในการควบคุมอารมณ
0: ์
1: หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมรอบข้างได้อย่างปกติ
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือลักษณะใจความสำคัญเลยซึ่งศาลเนี่ยเอาประเด็นตรงนี้แหละครับคุณเบิร์ตครับมารับฟังว่าน้อง A เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้หรือไม
0: ่ขายหรือเปล่าซึ่งไม
1: ่ซึ่งปรากฏว่าในทางพิจารณาเนี่ยศาลท่านก็รับฟังเป็นข้อยุติครับว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายเช่นน้อง A นะครับคือมีการเสริมหน้าอกแล้วนะครับมีเต้านมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แปลงเพศนะครับข้อเท็จจริงดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเนี่ยไม่ได้มีผลต่อเรื่องภาวะทางจิตใจนะครับเพราะว่าจากสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆสามารถเข้าเรียนหนังสือสามารถมีเพื่อนฝูงอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยศาลท่านก็วินิจฉัยว่าร่างกายไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจพูดง่ายๆคือปกติไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยศาลท่านได้รับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครับคุณเบิร์ตครับท่านผู้ฟังครับคือศาลรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของฝ่ายกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจครับกระทรวงกลาโหมเองก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องบุคคลที่มีลักษณะสตรีข้ามเพศเนี่ยเป็นปัญหากับทางกระทรวงกลาโหมมาต่อเนื่องยาวนานแล้วเหมือนกันคือไม่ทราบจะทำยังไงดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางกระทรวงเองเนี่ยก็เห็นว่าเป็นข้อขัดข้องนะครับอย่างที่เรียนว่าไม่สามารถรับบุคคลลักษณะร่างกายและจิตใจที่อ่อนไหวอย่างนี้มาเป็นฐานเกณฑ์ได้ว่าอย่างนั้นเถอะครับแต่ก็ไม่รู้จะบรรจุยังไงไม่รู้จะไปเอาข้อกฎหมายไหนมาใช้นะครับซึ่งขณะระหว่างพิจารณาคดีของศาลเนี่ยก็มีการเสนอแก้กฎหมายอยู่นะครับคุณเบิร์ตครับเพื่อที่หาถ้อยคำที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงกับลักษณะทางเพศสภาพในบุคคลแบบเดียวกับน้องเอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อขัดข้องที่ทางกระทรวงกลาโหมก็แจ้งมาเหมือนกันพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเขาก็ไม่อยากใส่หรอกคำว่าลูกจิตถาวรเนี่ยคือเริ่มชักจะรู้แล้วเหมือนกันว่ามีผลกระทบต่อน้องๆเหล่านี้นะครับแต่ไม่รู้ทำไงก็พยายามจะเร่งรัดแก้ไขอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับในที่สุดก็นำมาสู่ข้อวินิจฉัยของศาลในคดีนี้นะครับผมขออนุญาตคุณเบิร์ตกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการบัญญัติหลักกฎหมายของศาลขออนุญาตอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะท่าน
1: ศาลท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านมองว่าท่านวินิจฉัยว่าเมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในคดีนี้แล้วศาลเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะทางร่างกายและจิตใจของผู้มีเพศกำเนิดเป็นชายแต่มีเต้านมแบบหญิงและมีบุคลิกลักษณะเป็นหญิงกับการเป็นคนที่มีความผิดปกติทางความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมดังนั้นการที่คณะกรรมการตรวจเลือกของกระทรวงกลาโหมอาศัยเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ฟ้องคดีที่มีเต้านมแบบหญิงและมีบุคลิกลักษณะเป็นหญิงซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วยทางจิตตามความหมายทางวิชาการแล้วนำมาวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคจิตถาวรตามกฎกระทรวงจึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีและไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงดังกล่าวอีกทั้งการที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วินิจฉัยเช่นนั้นยังเป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความอับอายและสูญเสียความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองที่มีต่อคนรอบข้างและสังคมเนื่องจากการปรากฏข้อความว่า เป็นโรคจิตถาวรในเอกสารประจำตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกสารราชการที่ต้องนำไปแสดงในการสมัครงานหรือในการอื่นๆตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะ
1: ศาลท่านวิจัยต่อไปอย่างนี้ครับว่าจึงเท่ากับว่าเป็นการตีตราว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการทางจิตผิดปกติอย่างรุนแรงและไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นโรคจิตแต่อย่างใดซึ่งถือเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ฟ้องคดีให้ด้อยลงจึงเป็นกรณีที่กระทรวงกลาโหมใช้อำนาจตามกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ฟ้องคดีดังนั้นการที่คณะกรรมการตรวจเลือกของกระทรวงกลาโหมวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคจิตถาวรจึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ฟ้องคดีในตอนสุดท้ายครับที่ศาลท่านจะวินิจฉัยไปสู่นะครับจุดจบของคำพิพากษาคดีนี้ว่าทางราชการสมควรทำอย่างไรนะครับและผู้ฟ้องคดีควรได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างไรนะครับเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคุณเบิร์ตครับศาลท่านวินิจฉัยต่อไปว่าในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดขอย้ำอีกครั้งนะครับศาลท่านวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดหาได้เป็นโรคจิตถาวรแต่อย่างใดจึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3นะครับคือกระทรวงกลาโหมกับพวกที่จะต้องดำเนินการให้มีการระบุข้อความให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่บ่งบอกภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดของผู้ฟ้องคดีขณะเข้ารับการตรวจเลือกให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปศาลท่านจึงพิพากษาอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับศาลท่านพิพากษาให้เพิกถอนครับเพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารเกณฑ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ระบุข้อความว่าเป็นโรคจิตถาวรนะครับก็คือตรงนี้สิ้นผลไปเลยครับจะไม่มีคำว่าโรคจิตถาวรอีกแล้วในเอกสารหลักฐานทางทหารของผู้ฟ้องคดีนะครับและนอกจากนั้นศาลท่านยังพิพากษาต่อไปครับว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการระบุข้อความใหม่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่บ่งบอกถึงลักษณะของผู้ฟ้องคดีขณะเข้ารับการตรวจเลือกที่แสดงให้เห็นว่าไม่อาจเข้ารับราชการทหารได้ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปนะครับกล่าวโดยง่ายก็คือว่าที่ระบุในหลักเกณฑ์ทางทหารมาแต่เดิมว่าเป็นโรคจิตถาวรศาลท่านเพิกถอนให้สิ้นผลไปแบล็งไปนะครับแล้วก็ทางราชการของทหารกลาโหมเนี่ยก็ไประบุถ้อยคำใหม่ให้ถูกต้องนะซึ่งหลังจากคดีนี้นะครับศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็

0: เป็นถ้อยคำนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าคดีนี้ก็เป็นคดีวางหลักกฎหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการให้ความเป็นธรรมในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มสตรีข้ามเพศเหล่านี้นะครับให้มีสามารถมีศักดิ์ศรียืนหยัดในสังคมได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปครับ
1: ค่ะท่านขาแสดงว่าการที่มีการแก้ไขนะคะหรือว่าระบุคำตรงนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเทิดพงศ์บอกเนี่ยก็คือเป็นการส่งผลครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะของการเกณฑ์ทหารหรือว่าการคัดเลือกทหารใช่ไหมคะท่าน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบรรทัดฐานจากคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับก็ทำให้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนำไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่ามีการออกกฎหมายใช้ถ้อยคำใหม
1: ่
0: นะครับก็คือคำว่าผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแล้วก็ถ้อยคำนี้ก็จะไปบัญญัติในหลักฐานทางทหารของน้องๆที่มีลักษณะนี้ทุกคนนับแต่นั้นเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเหล่านี้ไปสมัครงานก็ดีหรือจะไปใช้เป็นเอกสารในการดำเนินการอันใดที่เป็นทางการก็ดีเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาไม่ใช่บุคคลผู้เป็นโรคจิตถาวรอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับจากคำพิพากษาของศาลที่ให้สิทธิแก่น้องๆเหล่านี้นะครับ
1: ท่านเทิดพงศ์ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคะอย่างก่อนที่คุณเอจะมายื่นฟ้องเนี่ยแน่นอนต้องมีเอกสารจากกระทรวงกลาโหมออกมาอยู่แล้วว่าสาวประเภท2กลุ่มนี้จะต้องมีคำว่าโรคจิตถาวรก่อนที่คุณเอจะมายื่นฟ้องเพราะฉะนั้นหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแล้วแสดงว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไปแก้ไขย้อนหลังให้ด้วย
0: น่าจะเป็นทำนองนั้นนะครับเพราะว่าเป็นดุลพินิจของหน่วยงานกลาโหมที่จะดำเนินการแก้ไขถูกต้องนะครับเพราะว่าคำพิพากษาครับคุณเบิร์ตครับแม้ว่าโดยหลักการของวิธีพิจารณาคดีแล้วจะผูกพันเฉพาะคู่กรณีก็จริงก็คือผูกพันเฉพาะในคดีนี้ระหว่างน้อง
1: เอ
0: นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยนะครับเพราะนั้นเข้าใจว่าทางกระทรวงกลาโหมก็คงต้องแก้ไขของทั่วไปให้ถูกต้องสอดคล้องตรงกันนะครับ
1: ท่านเทิดพงศ์คะแล้วทำไมคดีนี้ค่ะถึงไม่มีการอุทธรณ์ขึ้นไปที่ศาลปกครองสูงสุดคะ
0: ครับก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับคุณเบิร์ตครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางราชการเนี่ยถ้าแพ้คดีในศาลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอุทธรณ
1: ์
0: เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปเพราะถือว่ามีการทบทวนจากศาลในชั้นสูงที่สุดแล้วแต่คดีนี้ที่ไม่มีเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับว่าน่าจะเป็นลักษณะวินวินทั้งคู
1: ่
0: นะครับซึ่งปรากฏการอย่างนี้เนี่ยในทางคดีนานๆจะมีสักครั้งนะครับเพราะว่าในทางคดีมันต้องมีแพ้กับมีชนะนะครับไม่มีชนะทั้งคู
1: ่
0: แพ้ทั้งคู่หรือเสมอไม่มีนะครับแต่ปรากฏการนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่พูดว่าวินวินหรือชนะทั้งสองฝ่ายก็เพราะว่าฝ่ายราชการทหารเองเนี่ยก็อย่างที่เรียนดังข้างต้นนะครับให้ท่านผู้ฟังกับคุณเบิร์ตทราบว่าก็ติดขัดกับปัญหานี้เหมือนกันไม่อยากจะใช้หรอกคำนี
1: ้
0: ครับพยายามคิดหาถ้อยคำแก้กฎหมายอะไรก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับก็ไม่สำเร็จลุล่วงสักทีเพื่อจะได้ไขข้อปัญหานี้ให้สิ้นไปฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองก็ได้รับความกระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพอศาลพิพากษาในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าปลดล็อกให้กับทั้งสองฝ่ายก็คือทางราชการทหารก็จะได้นำคำวิจัยของศาลนะครับไปเป็นข้อเร่งรัดในการออกกฎหมายซึ่งหลังจากนั้นครับต้องเรียนให้คุณเบิร์ตกับท่านผู้ฟังทราบนิดว่าทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการออกกฎกระทรวงนะครับเปลี่ยนแปลงถ้อยคำอย่างที่เรียนสักครู่นะครับใช้ถ้อยคำว่าผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสำหรับน้องๆในลักษณะคุณเอนะครับก็ไม่ชักช้านะครับแล้วก็ใช้ต่อมาก็เป็นการลดปัญหาเรื่องการริดรอนสิทธิ์ของน้องๆเหล่านี้ไปได้นะครับทางกระทรวงกลาโหมก็ถือว่ามีคำพิพากษาของศาลเป็นเครื่องรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็มีผลดีด้วยเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากกระแสสังคมนะครับบ้านเมืองมันก้าวหน้าไปสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกกลุ่มในประเทศนี้ก็ต้องได้รับการรับรองนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมก็ได้พัฒนาแก้ไขกฎหมายตรงนั้นนะครับโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลฝ่ายน้องเอนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าได้รับการรับรองสิทธินะครับและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มีผลที่ดีขึ้นนะครับเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าแฮปปี้ทั้งคู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะฝ่ายที่แพ้คดีคือกระทรวงกลาโหมนะครับอุทธรณ
1: ์
0: นะครับต่อศาลปกครองสูงสุดก็ย่อมจะทำให้คดีเนี่ยล่าช้าออกไปอีกนะครับซึ่งในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ทางกระทรวงกลาโหมเองก็จะนำถ้อยคำเหล่านี้มาใช้นะครับสำหรับน้องๆกลุ่มใหม่ก็ยังไม่แล้วใจนะครับเพราะว่า คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะนั้นในการที่กระทรวงกลาโหมเลือกตัดสินใจที่จะไม่อุทธรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็มาดำเนินการแก้ไขถูกต้องตามที่ศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นม
1: ี
0: คำวินิจฉัยไว้เนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากกว่านะครับอันนี้เลยน่าจะเป็นนิมิตหมายที่นานๆจะ

0: ักครั้งครับคุณเบิร์ตครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นพ้องตรงกันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับเล่าต่อไปว่าถ้าเราพอนึกย้อนไปในภาพนะครับครั้งอดีตเมื่อวันที่ศาลปกครองกลางตัดสินคดีนี้นะครับผมยังพอจำได้ไม่ทราบคุณเบิร์ตพอนึกออกหรือเปล่าก็เรียกว่าทางกลุ่มของน้องเอเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนฝูงมาคอยให้กำลังใจกันมากมายทีเดียวนะครับได้มอบกระเช้าดอกไม
1: ้อันนี้เห็นค่ะเพราะว่ามีนักข่าวมาทำข่าวที่ศาลปกครองเราเยอะมาก
0: ครับมีการมอบช่อดอกไม้นะครับขอบคุณทางกระทรวงกลาโหมนะครับก็คงได้มีการพูดคุยกันบ้างหลังจากฟังคำพิพากษาแล้วนะครับก็อาจจะได้ทราบแนวทางในเบื้องต้นว่าอาจจะยินดีที่ให้คดีเนี่ยเป็นที่สุดในชั้นนี้นะครับจะได้แก้ไขปัญหาด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะเป็นภาพที่น่ารักแหละครับมีการมอบดอกไม้มีการแสดงความยินดีต่อกันนะครับก็เรียกว่านานๆจะได้เห็นสักครั้งครับภาพอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่น่าจดจำนะครับสำหรับเรื่องคำพิพากษาของศาลที่รับรองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มบุคคลในประเทศกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับคุณเบิร์ตครับ
1: ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือทุกอย่างลงตัว
0: ครับ
1: ค่ะเบิร์ตรู้สึกชื่นชมนะคะสำหรับคุณเอค่ะที่มายื่นฟ้องคดีนี้นะคะและออกมาต่อสู้ปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นคดีอุทาหรณ์ให้กับหน่วยงานของรัฐต่างๆเลยค่ะอยากให้ท่านเทิดพงศ์ค่ะฝากถึงข้อคิดสำหรับเรื่องนี้ไว้สักเล็กน้อยนะคะว่าหน่วยงานค่ะควรจะต้องคำนึงในเรื่องใดบ้างจะได้ไม่เป็นคดีที่ต้องมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนในภายหลังค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณเบิร์ตครับคดีนี้มีอุทาหรณ์ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: ค
0: ือถ้าเรานึกย้อนไปจากอุทาหรณ์ในคดีนี้จะเห็นได้ว่าทางราชการเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะริดรอนสิทธิหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลในกลุ่มนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมัยใหม
1: ่
0: กฎหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามก็เลยกลายเป็นเรื่องขัดข้องทางข้อกฎหมายนะครับพอขัดข้องทางข้อกฎหมายก็ไปใช้ข้อกฎหมายเก่าที่ล้าสมัยดังกล่าวเนี่ยน
1: ะ
0: ครับกับบุคคลซึ่งเปลี่ยนไปแล้วตามบริบทเนี่ยก็ย่อมที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่เราคุยกันวันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามีข้อที่น่าตระหนักอย่างนึงนะครับคุณเบิร์ตครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าทางราชการเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่ามีข้อขัดข้องใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับที่มันล้าสมัยมันตามไม่ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็ควรจะทำในลักษณะเดียวกับกระทรวงกลาโหมในคดีนี้นะครับที่ทำเป็นตัวอย่างก็คือว่าเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาแก้ไขตัวบทกฎหมายรับฟังบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้รับผลกระทบนะครับประชาพิจารณ์ก็ดีหรือรับฟังความเห็นก็ดีนะครับแล้วก็เร่งรัดแก้ไขกฎหมายซะให้มันสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัญหาเรื่องการกระทบต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายผู้ฟ้องคดีคือน้องเอเนี่ยก็ถือว่าต้องชื่นชมที่กล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องนะครับทวงสิทธิ์ของตัวเองและกลุ่มเพื่อนของตัวเองที่มีลักษณะเป็นน้องๆสตรีข้ามเพศนะครับซึ่งสุดท้ายก็ได้รับประโยชน์ทุกคนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมขณะเดียวกันก็ต้องชื่นชมทางกระทรวงกลาโหมเช่นกันนะครับที่ไม่ดึงดันไม่ดื้อดึงที่จะอุทธรณ
1: ์
0: หรือจะใช้วิธีการแบบเดิมๆใช้ตัวกฎหมายล้าสมัยแบบเดิมและก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นนะครับแต่ทางกระทรวงกลาโหมกลับพยายามแก้ไขนะครับทั้งวิธีการที่รีบเร่งรัดเสนอกฎหมายก็ดีนะครับหรือในการที่ไม่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดยอมรับในหลักการและเหตุผลเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องและกลุ่มผู้ฟ้องในลักษณะนี้อันนี้ต้องเรียกว่าน่าชื่นชมนะครับคุณเบิร์ตครับทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นคดีตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถออกมาต่อสู้ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตัวเองได้นะคะซึ่งศาลปกครองพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมค่ะสำหรับรายการของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบคุณค่ะท่าน
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟัง
2: สารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาจนัตถีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฟังอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะเวลาทำงานครับอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
11: บางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
10: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงานขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
12: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
17: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยเอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 52 เซนติเมตร
18: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
19: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 ราย
20: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งพบกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและการเอาตัวรอดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะพบกับเราเป็นประจำสองคนนะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมจัดรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
21: สว
20: ั
21: สดีครับ
20: ค่ะวันนี้ผอ.มีอะไรอัปเดตให้กับแฟนๆรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยบ้างไหมคะ
21: ก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขในประเทศไทยนะยังคงสูญเสียกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ40รายต่อวันนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีภัยคุกคามที่มันมาจากธรรมชาติถนนพังจากน้ำท่วม
20: น้ำป่า
21: น้ำป่าดินสไลด์ภาคเหนือภาคอีสานข่าวประจำเลยล่าสุดเชียงรายก็บอกว่าน้ำเข้าอีกแล้วนะฮะ
20: แล้วเป็นเหมือนพื้นที่เดิมๆนะคะ
21: ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆก็ตอนนี้ถนนทางก็ยังรอซ่อมแซม
20: ค่ะ
21: ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็บางที่ก็ยังต้องทนใช้พูดง่ายๆนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ใช้แบบต้องทนนะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ต้องทางหลบทางเลี่ยงกันเอาซึ่งนี่คือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นทุกเช้าวัน
20: ค่ะซึ่งข่าวเร็วๆนี้ก็เหมือนกับว่ามีรถคันนึงที่เดินทางโดยอุบัติเหตุกลางทางก็คือมีหินสไลด
21: ์
20: ห
21: ิน
20: หล่นลงมาโดนรถแล้วก็
21: เส้นทางที่เถิน
20: ค่ะ
21: ที่เถินไปทะลุอำเภอลีเถินนี่อยู่ในพื้นที่ของลำปาง
20: ค
21: ่
20: ะ
21: แล้วก็ปัทลุที่ลีจังหวัดลำพูน
20: ค่ะ
21: เส้นทางนั้นผมเคยไปก็เป็นทางลัดเลาะเลี้ยวขึ้นเขาลงเขานะแล้วก็ระหว่างทางเลาะเลี้ยวนั้นก็มีก้อนหินใหญ
20: ่
21: ผมเข้าวงด้วยนะก็มีโอกาสนะถ้าดินมันสไลด์หรือว่าฝนตกหนักๆดินมันนุ่มลงมาเนี่ยหรือมันความชื้นมันมากพอเนี่ยมันก่อให้เกิดการยึดตัวของก้อนหินเอาไม่อยู
20: ่
21: ก็จะตกปน
20: อันนี้ก็มันก็ต้องระมัดระวังนะยิ่งเราไปในสถานที่ที่เราไม่ชำนาญทาง
21: ใช่ครับ
20: นะคะต้องระมัดระวังเพิ่มเป็น2เท่านะพอนะ
21: คือถ้าเป็นช่วงฝนตกหรือว่าฝนตกเสร็จใหม่ๆเนี่ยต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษก็ต้องถามเจ้าที่ด้วยว่าไอ้ถนนมันปลอดภัยดีอยู่ไหมนะเจ้าที่เขาอาจจะบอกเหตุนะบางเส้นทางเนี่ยผมเคยวิ่งผมจะถามเลยว่าถนนมันไปได้ไหมเพราะว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะกินข้าวลิงรู้จักไหมกินข้าวลิง
20: คือยังไงคะ
21: คือไปถึงกลางทางแล้วอดถอยก็ไม่ได้เดินต่อก็ไม่ได้
20: ไม่รู้จะไปไหน
21: ไม่รู้จะไปยังไงนะฮะก็ต้องไปหาอะไรกินข้างทางนะฮะถ้าคันไหนพกน้ำพกอาหารไปด้วยก็จะอยู่รอดนะบางเส้นทางเนี่ยคนที่เขาวิ่งประจำเขาจะรู้นะอย่างสายแม่สอดตากจากสายแม่สอดไปอุ้มผางจากจากที่เชียงใหม่เข้าไปทางปายเนี่ยเขาจะรู้กันนะไปแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยล่าสุดที่ฮ่องสอนก็ดินสไลด์นะแล้วพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นตามฤดูกาลแล้วก็ช่วงเวลาดังนั้นคนที่ใช้รถถนนจะต้องฟังข่าวบ้างนะแล้วตามมา
20: ฟังกรมอุตุนิยมว
21: ิท
20: ยาเตือนว่าช่วงไหนจะฝนตกจังหวัดไหนฝนตกก็เรียกว่าวางแผนการเดินทางนะพอนะวางแผนการเดินทางให้ดีก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปทำธุระป่าปังตรงนี้นะคะ
21: นอกจากเส้นทางแล้วอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มหน้าฝนเนี่ยนะมีดหรือขวานตัดไม้อย่างเง
20: ี้
21: ยนะ
20: พั่ว
21: ติดไฟนะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิด
20: ห
21: น่อยต้องจัดการมันให้ได้ก่อนที่เราเดินทางต่อนะ
20: ค่ะอันนั้นคือเรียกว่าความเสี่ยงในการที่แล้วว่าอุทกภัยตามภาคเหนืออะไรต่างๆคือเรียกว่าพื้นที่บริเวณพิเศษแล้วกันแต่ถนนปัจจุบันนะพอมาเส้นทางปกติบ้าง
21: คร
20: ับก็ยังคงมีความเสี่ยงเหมือนเดิมที่สำคัญยังเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราใช้จนชินแยกนี้ฉันก็เคยไปมาแล้วโค้งนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วชินจนแบบว่าอาจจะทำให้เราประมาทเลินเล่อไปเพราะว่าความเคยชินก็มี
21: ครับเยอะเลยครับ
20: ค่ะ
21: เพราะถนนแบบนี้มันบ้านเราเนี่ยมีที่ผมเรียนได้หลายครั้งแล้วว่าเราทำถนนเนี่ยภายใต้การเอาถนนเดิมที่มีอยู่หลายร้อยปีเนี่ยมาพัฒนาและต่อยอดก็จะเห็นถนนบางเส้นนะเขาเรียกว่าถนนแปดแยก
20: จากสองอ๋อค่ะ
21: นะคือแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีสองฝั่ง
20: ค่ะ
21: นะเป็นสองเลนแยกเลน
20: ค่ะ
21: นี่เวลาเอามาสี่กากบาทครับเดี๋ยวก็กลายเป็นแปดช่
20: อง
21: เมื่อเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะมาวัดดวงกันไม่ได้ละคือมันเคยวัดดวงกันมาตลอดประจำนะแยกนี้เนี่ยหลายท่านก็ต้องติดสัญญาณไฟทำสัญญาณแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอจังหวะนะรถ
20: คัน
21: นี้ทางเส้นนี้มากเส้นนี้น้อยนะบางคนก็ติดยาวเลยนะถ้าเป็นเขตเมืองเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ผมอยู่เนี่ยใกล้ๆกระทรวงสาธารณสุขแยกแคราย
20: ที่จังหวัดนนทบุรี
21: ใช่ครับโอ้โหแยกแครายนี่เขาเรียกว่า
20: ใครผ่านมาแถวนี้บ้างก็น่าจะประสบการณ์เดียวกัน
21: ถ้าเป็นแท็กซี่เขาจะเล่าต่อกันฟังเลยนะอย่างถ้าเราไปทางสวนลุมเราก็จะเห็นทางแยกแถวๆสวนลุมนะแถวแย่นบ่อนไก่นะฮะราชเทวีพวกนี้มันจะเป็นแยกที่รถติดประจำนะเพราะฉะนั้นแยกไหนที่มีรถติดก็จะมีคนประลองความเร็วมีคนพยายามจะรอด
20: นะประมาณไม่อยากรอ
21: ไม่อยากร
20: อ
21: มอเตอร์ไซค์ก็จะพยายามเบียดเลาะเลาะเลาะไปอยู่ข้างหน้านะแล้วคนเวลาสัญญาณไฟออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกือบทุกแยกในกทม.นะผมขอย้ำน
20: ะ
21: เวลาสัญญาณไฟออกแล้วไปไม่ได้นะอย่างแยกพงเพชรเนี่ยประจำเลยคือบางครั้งไฟเขียวออกจนไฟเขียวเปลี่ยนเป็นไฟแดงเราก็ยังขยับไม่ได้
20: เนื่องจากว่าปริมาณรถเป็นจำนวนมากมันเยอะพอปริมาณรถมันเยอะท้ายแถวยังไม่ทันหมดเลยไฟแดงอีกแล้ว
21: ท้ายแถวมันไม่ไปไม่พ้น
20: ค่ะ
21: ดังนั้นก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงเนื่องจากว่าผู้คนก็เริ่มสับสนว่าฉันจะได้ไปไหม
20: บางคนที่ผอ.บอกบางคนไม่รอซิกแซกไปอย่างที่เขาบอกมีการเก็บข้อมูลนะคะผอ.มีการเก็บข้อมูลว่ามีการเรียกว่าสถิติการฝ่าไฟแดงสูงเลยโดยการใช้ความเร็วถึง 70% แล้วก็ประมาทแล้วก็บางทีก็มองไม่เห็นว่าอีกคันหนึ่งมาก็คือ 30% โอ้แสดงว่าใช้ความเร็วคือฝ่าไฟแดงเยอะมากเลย
21: คือจริงๆนี่เขาเก็บเฉพาะ2ฐานนะ
20: ค่ะ
21: จริงๆแล้วมันมีอยู่ประมาณ3-4 ฐานเพียงแต่ละว่ามันไม่รู้จะเก็บยังไงเป็นต้นว่าขับรถต่างกันมาน
20: ะ
21: รถกับรถวิ่งต่างกันมาไฟเขียวออกแล้วนะฮะแต่พอเงยหน้าในอีกทีนี่เป็นไฟแดงเพราะอะไรเพราะว่าตามคันต่างกันมาอันนี้มันไม่ได้เก็บข้อมูลกลุ่มนี
20: ้
21: บางคนเนี่ยมาโดนข้อหาขับรถฝ่าสัญญาณไฟเพราะอะไรฮะผมไม่ได้มองเลยว่าสัญญาณไฟมีนะก็ขับรถตามเข้ามาในห้องเงยหน้าที่อ้าวไฟแดงเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องไปยังไม่ไปก็ไม่ได้ข้างหลังก็
20: ได
21: ้ที
20: ่
21: เม
20: ฆ
21: อันนี้กลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเห็นแล้วไฟเหลืองกำลังขึ้น
20: แต่คิดว่าทันแน่นอน
21: ใช่
20: แต่คิดว่าทันก็เลยเร็วใช้ความเร็ว
21: ใช้ความเร็วสูงให้ทัน
20: ค
21: ่
20: ะ
21: นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเรานึกว่าทันก็มีจำนวนหนึ่งรอดอีกจำนวนหนึ่งก็เกิดปัญหาตามมานะแต่มีอีกกลุ่มหนึ่ง
20: กลุ่ม
21: นี้ที่กำลังเป็นตัวเลขเนี่ย
20: คือใช้ความเร็ว
21: 70%
20: ความเร็วสูง
21: ก็คือไม่สนเลยมีไฟแดงเห็นไฟแดงก็ยังฝ่าอย
20: ู
21: ่นะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ที่ประมาณ 70%
20: ค่ะ
21: อันนี้อาจจะรวมคนที่เห็นไฟเหลืองแล้วรีบด้วยนะนะก็เลยไปโดนจังหวะโดนไฟแดงนะทีนี้เนี่ยการขับรถฝ่าสัญญาณไฟเนี่ยจากนี้ไปนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับการจัดระบบมากขึ้น
20: ใครเข้ามากกับดูแลตรงนี้คะ
21: อย่างในเขตกทม.เนี่ย
20: ค่ะ
21: ตอนนี้มีการติดตั้งสัญญาณไฟแล้วก็มีใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะคืออที่ได้มาก็คือต่อไปเนี้ย AI มันช่วยจัดว่ารถตรงไหนมากเท่าไหร่น้อยก็จะปล่อยเป็นระยะที่พอเหมาะนะให้สมดุลกันอันนี้คือสิ่งที่ได้มาที่สิ่งที่จะต้องระวังเพิ่มก็คืออะไรต่อไปนี้ก็ใบสั่งก็จะถึงบ้านมากขึ้น
20: มีกล้อง
21: เพราะว่าแต่ก่อนเราคิดว่าไม่มีตำรวจ
20: ค่ะแล้วก็ฝ่าเลย
21: นะแต่ตอนนี้ตำรวจมีไม่มีก็ไม่สำคัญละเพราะว่า กล้องมันยังเปิดอยู่และเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะใครที่คิดว่าตอนดึกๆถนนโล่งนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็มีโอกาสมากปฏิญาณไฟนะแล้วกล้องเดี๋ยวนี้ก็สุดยอดเลยนะครับ
20: จับได้ชัดเจ๋วเลยเพราะว่าจับป้ายทะเบียน
21: กลางคืนก็ยังใสแจ๋วอยู
20: ่ป้ายทะเบียนชัดมากเลย
21: ใช่ครับ
20: ค่ะ
21: เฮ้ยกทมก็เริ่มแล้วแล้วนอกจากเริ่มแล้วมันจะไปลิงก์กันอีกมันไม่ใช่แต่กล้องอย่างเดียวนะไปเชื่อมฐานข้อมูลอีก
20: ที่
21: ส่วนใหญ่ของกทมก็ไปเชื่อมกับตำรวจอีกนะแล้วตำรวจก็ไปเชื่อมกับขอขนส่งอีกเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นฐานข้อมูลที่ถูกใช้งานอย่างเป็นระบบมากขึ้นหลังจากนี้ไปก็จะพบว่ามีบางรายเนี่ยสะสมใบสั่ง
20: ค่ะ
21: นะเดือนนี้โดนไปละ3ใบวันนี้ละ4ใบแต่ก่อนเราก็เคยมีปัญหาว่าไอ้บางคนก็ไม่ไปชำระค่าปรับตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมฐานข้อมูลไปอีกไปถึงขนส่งนู่นเลยค่าจะไปต่อทะเบียนก็ต้องชำระค่าปรับก่อนนะมันจะเริ่มเข้าสู่เข้าล็อกนะแม้กระทั่งบางคนบอกว่าไม่ได้นะก็ไปเสียภาษีก็ส่วนเสียภาษีสินะก็มีกระดามาเกิดขึ้น
20: ไม่เสียไม่จ่ายค่าปรับก็ไปต่อได้บางคนอย่างน
21: ี้ก็มีการคิดในเชิงที่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเปล่านี่ก็ว่ากันไปนะไม่ว่ากันแต่ที่แน่นะอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระบบมันก็จะพยายามปรับหาล่องหารอยวันนี้ไม่ยอมเสียค่าปรับใช่ไหมวันนี้คุณไม่ยอมไปจ่ายใช่ไหมเขาก็จะคิดวิธีอื่นนะเอาที่วันนี้มันอยู่ในกลุ่มที่สังคมยังไม่โอเคนะเขาจะไปหาวิธีอื่นต่อไปเพราะว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือต้องการลดความเสี่ยงลดคนกลุ่มเสี่ยงให้น้อยลง
20: เขาบอกอุ้ยกฎหมายบังคับปรับไม่กี่บาทเองต่อเดี๋ยวนี้กฎหมายหรือว่าค่าปรับต่างๆเป็นแบบไหนแล้วคะ
21: มันเป็นระบบก้าวเริ่มมีเขาเรียกว่าทวีคูณหรือว่าเป็นขั้นบันไดมากขึ้นปรับครั้งแรกก็จะปรับตามพื้นฐาน
20: ะ
21: แล้วก็ระบบฐานข้อมูลที่มันดีมันก็ทำให้รู้ว่าคุณไปกี่ครั้งแล้วปรับครั้งที่สองที่สาม
20: ปรับตัดคะแนนตัดแต้มด้วยใช่ไหม
21: ใช่ครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการตัดแต้มแล้วตัดแต้มไม่พอนะคุณจะได้ยินคำศัพท์คำหนึ่งนะลิฟต์รถ
20: ลิฟต์รถ
21: ช่วงหลังวันนี้จะได้ยินศัพท์เนี่ยลิฟต์รถเพราะว่าพนักงานสอบสวนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวขับขี่โดยไม่คำนึงความปลอดภัยผู้อื่นเนี่ยหรืออาจจะเป็นอันตรายกับผู้อื่นอันเนี้ยสามารถเสนอให้ลิฟต์รถถ้าศาลเห็นว่าผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในลักษณะเช่นนั้นจริงเนี่ยหลักฐานชัดเจนเนี่ยจะต้องมีภาพถ่ายมีผู้เสียหายมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีสังคมเริ่มมีคนถูกลิฟต์รถไปหลายคันแล้ว
20: จากการฝ่าไฟแดงเหรอคะ
21: หลายประเด็น
20: หรือว่าหลายประเด็นโอ้
21: จากการเอารถมาขับมาแข่งบนถนนบ้างอันนี้เป็นข้อห้ามอยู่แล้วบางคนย้อนสอนมาเลยวิ่งไกลมาเลยนะวิ่งไกลมาเลยย้อนสอนนะไม่ใช่ฝ่ามาหักนะผ่าถนนมาเลยนะคนอื่นเขาตกใจกันหมดเนี่ยซ้ำร้ายบางรายขึ้นบนทางด่วนอย่างเง
20: ี้
21: ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะเพราะว่ามีโอกาสให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะตรงนี้เมื่อหลักฐานมันครบถ้วนพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิ
20: ์
21: ที่จะเสนอให้ศาลสั่งลิฟต์รถแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าหลักฐานมันชัดเจนแล้วก็พฤติกรรมมีลักษณะเช่นนั้นจริงก็อาจจะสั่งลิฟต์รถมันก็แปลว่าอะไรจากนี้ไปนะฝ่าไฟแดงย้อนสอนหรือทำผิดกฎหมายบางประเภทมีโอกาสที่จะโดนถึงขั้นสูงสุดนะสั่งลิฟต์รถนะพวกนี้ก็รวมไปถึงพวกเรียกว่าอะไรฮะเพิกถอนใบขับขี่ด้วยนะมันในบางรายนะ
20: ถ้าเขาเรียกว่าถ้าทำให้กับกรณีถึงแก่ชีวิตก
21: ็
20: จะเรียกว่าเพิกถอนใบอนุญาตด้วย
21: คำว่าพักใช้หรือเพิกถอนจะถูกนำมาใช้มากขึ้นสำหรับคนกลุ่มที่เป็นคนเสี่ยงนะแล้วถ้าเป็นลบเสี่ยงก็อาจจะถูกยึดอายัดหรือลิฟต์นะมันมีคนเสี่ยงมีลบเสี่ยงแล้วก็มีถนนเสี่ยงนะถนนเสี่ยงแก้ทางกายภาพนะเห็นว่าเมื่อนานมานี้ก็เริ่มมีคนเรียกร้องแล้วว่าเนี่ยว่าถ้ากรณีที่เราขับรถไปตามถนนแล้วเกิดถนนนั่นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่มีป้ายเตือนหรือถนนชำรุดบกพร่องแล้วเกิดรับอันตรายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายได
20: ้
21: เห็นไหมและจริงในต่างประเทศเขาทำมานานแล้ว
20: แต่ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะหมอแล้วว่ายังไม่เคยเริ่มอยู่ด้วยซ้ำ
21: คนไทยเรายังไม่ถึงขั้นที่จะ
20: ไปฟ้องร้องหน่วยรา
21: ชการอย่างเงี้ยนะเรื่องแบบนี้นะฮะเรายังไม่ถึงจุดนั้นฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะทิศทางมันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าจากนี้ไปหน่วยงานรัฐก็ดีในงานท้องถิ่นก็ดีถ้าเกิดคุณทำ ถนนก็คือคุณมีการก่อสร้าง
2: ค
21: ุณไม่เก็บคุณไม่ติดป้ายคุณไม่มีความระมัดระวังเลยมีโอกาสที่โดนฟ้องร้องได้นะตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่โดนฟ้องร้องต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาแล้วนะขณะเดียวกันเรื่องรถเสี่ยงตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดการแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อเติมการดัดแปลงเดี๋ยวว่าต่อเติมดัดแปลงล่าสุดเนี่ยแค่ควันดำก็โดนละ
2: อ๋อใช่ค่ะเพราะว่ามีการตกเป็นดำใช่ค
21: ่ะมาดูเหมือนช่วงหลังมานี้ไม่ใช่ตรวจวัดธรรมดานะใช้มาตรฐานยูโร6ด้วยนะตอนนี้ผมได้รับข้อมูลมาจากกลุ่มคนที่ใช้รถรุ่นเก่าว่าโอ้โหรถรุ่นเดิมอะดีเซลรุ่นเก่านะซึ่งเป็นรุ่นยูโร2ยูโร4อะนะมาตรฐานยูโรคือมาตรฐานน้ำมันตอนเราเอาตะกั่วออกจากน้ำมันนะฮ
2: ะ
21: ทีนี้เพื่อความสะอาดปลอดภัยเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ตอนนี้เราประกาศใช้มาตรฐานยูโร6แต่เครื่องยนต์รุ่นเก่ามันยังไม่รองรับ
2: อ
21: ันนี้ก็เริ่มมีปัญหานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะนี่คือรถกลุ่มที่เขาเราเรียกว่ารถเสี่ยงก็ต้องปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้น
2: ค่ะ
21: ส่วนคนเสี่ยงอย่างเงี้ย
2: โอ้อันนี้เรียกว่ามันต้องเรียกว่ามันต้องแก้กันที่พฤติกรรมหรือเปล่าคะผอ.บังคับใช้กฎหมายก็แล้วไม่กลัวเพราะว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็มีเงินจ่ายบังคับจริงไม่จริงอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันแก้ยากผอ.นี้เราต้องทำยังไงก
21: ัน เป็นเรื่องปกติเรื่องพฤติกรรมเนี่ยแก้ยาก
2: ค
21: ่
2: ะ
21: แต่พฤติกรรมเหล่านี้คนที่พฤติกรรมซ้ำซักๆก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปตามอายุไขหรือหมดไปตามเหตุการณ์อันนี้ก็แล้วกันไปนะ
2: ค
21: ่
2: ะ
21: แต่เด็กรุ่นใหม่กำลังฝึกฝุดเด็กรุ่นใหม่นะตอนนี้ผมมีโอกาสได้เจอกับหลายหน่วยงานก็เริ่มมีการทำความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเล็กเลยไปศูนย์เด็กเล็กนะไปโรงเรียนประถมเรียนมัธยมนะโอ้ท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มีศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยนะมีหลายศูนย์เด็กเล็กที่ทำได้ดีมากเลยก็ขอชื่นชมนะโรงเรียนตอนนี้ก็เริ่มมีการทำโรงเรียนปลอดภัยนะมีการทำเรื่อง TSY โปรแกรมนะไทย
2: เชื้อสูตรเข้าไปดูแล
21: สอนนะในระดับชุมชนก็มีชุมชนปลอดภัยมีการออกมาตรการชุมชนมีการทำประชาคมมีมตินะมีด่านชุมชนแต่บางด่านเนี่ยตอนนี้เขายังไม่เลิกนะไม่ได้ตั้งเฉพาะเทศกาลนะทุกวันยังทำอยู่อย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันพัฒนาขึ้นเราไหวพัฒนาแต่ถ้าคนอื่นไม่คนที่ใช้ถนนไม่เปลี่ยนพฤติกรร
2: ม
21: ต้องไม่ลืมนะเมื่อโครงสร้างทั้งระบบมันเริ่มขยับแต่คนที่มีความคิดแบบเดิมๆคนที่ยังมีพฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายประจำเนี่ยยังใช้วิธีการแบบเดิมๆเขาก็จะถูกระบบเนี่ยมันจัดการ
2: อย่างที่ผอ.บอกคือเราต้องเรียกว่าถ้าพฤติกรรมเนี่ยต้องเอาระบบเข้าจัดการด้วยที่สำคัญคือเขาบอกว่าฝ่าไฟแดงอ่ะเสี่ยงกับชีวิตใครบ้างโอ้อันนี้หลายอย่างเลยผอ.
21: ในระดับแรกตัวเขาเองแหละ
2: ใช่
21: เพราะว่าแยกแคลายประจำฝ่าไฟแดงไม่รอดส่วนใหญ่จะ
2: เขาบอกว่าเสี่ยงกับใครบ้างโอ้หลายอย่างเลยค่ะจากข้อมูลเขาบอกว่าไม่จะเป็นว่าจะเป็นคนเดินเท้าคนเดินใช้รถใช้ถนนที่ข้ามทางม้าลายพอเดี๋ยวนี้ก็
21: เยอะคือเรื่องเหตุผลและพวกนั้นเรื่องความผลกระทบเนี่ยก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ผมอยากจะเจาะลึกในเรื่องของทำไปเรื่องฝ่าไฟแดง
2: นั่นสิพ
21: อ
2: รีบ
21: มัน
2: เหตุผลระดับหนึ่งไหมคะ
21: มันทุกคนก็ใช้เหตุผลเดียวกันนะคือรีบแล้วขอไปก่อน
2: ขอไปก่อน
21: นะแต่ภายใต้เหตุผลรีบแล้วขอไปก่อนระบบมันไม่สนับสนุนบางรายติดมาท้ายแถวเลยยาวมากเลยขยับมาทีละ5เมตร10เมตรใช่ไหมคนที่อยู่ในอาการแบบนี้ย่อมมีภาวะที่เรียกว่าร้อนรนสติจะมันสงบไปได้แล้วอ่ะติดมาตั้งนานแล้วมันร้อนนะ
2: ห
21: งุดหงิดนะเริ่มอารมณ์ไม่ดีทีนี้พอจังหวะรถเปิดปุ๊บก็อยากไปบ้านเราเลยมีปรากฏการณ์อันหนึ่งบีบแต่ไล
2: ่โอ้โหบีบแต่ไล่นี่ก็บางคนก็แพ้เสียงแตรนะผม
21: ใช่ครับรถบางคันเนี่ยกำลังเจอไฟเหลืองเนี่ยเขาก็พยายามจะทำตามกฎหมายชะลอรถคือถูกต้องตามกฎหมายคืออะไรไฟเหลืองออกปุ๊บก็ต้องชะลอแล้วหยุดใช่ไหมแต่คนข้างหลังไม่ยอม
2: บีบแต่ไล่
21: บีบแต่ไล
2: ่ไป
21: เนี่ยเกิดอาการแบบนี้มันเลยทำให้คนทั้งสองคันเนี่ยที่มีปฏิสัมพันธ์กันแบบเนี้ยคนหนึ่งจะชะลอคนหนึ่งบีบแตรไล่เนี่ยเกิดการฝ่าสัญญาณไฟเอาละครับทีเนี้ยได้เรื่องเลยในขณะอีกฝั่งมันก็รอฝั่งนี้ก็ไม่ยอมหยุดทุกแยกก็จะเกิดปัญหาคือฝ่าไฟแดงแล้วเกิดการชน
2: เขาบอกว่าทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงทำอย่างไรเราถึงจะใช้ไฟแดงให้ปลอดภัยพอในฐานะที่เราเป็นเหมือนแบบคนขับรถอะเราต้องยังไงบ้างเหมือนแบบเห็นบางคนก็บอกว่าเห็นไฟแดงหรือไฟเหลืองก็หยุดมันจะหยุด

0: กฎเนี่ยมันดีอยู่แล้วกฎที่ออกมาเนี่ยผมขอพูดเจาะลึกนิดหนึ่งนะเหตุที่มีกฎเพราะมันมีสถานการณ์บางคนก็ไม่เข้าใจฮะอะไรกันห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นฮะผมขอเรียนอย่างนี้นะกฎหมายก็ดีกฎอะไรตรงนี้อะไรมาตรการอะไรที่ออกมาทุกวันเนี่ยเป็นการออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะถ้าที่ผมดูเนี่ยแค่จัดการกับปัญหาเดิมๆนี่ก็ลําบากแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สังคมไทยเรายังไม่ค่อยออกหรอกกฎที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยออกกฎ
1: ค่ะ
0: เพราะยังคิดไปไม่ถึงบางประเทศเขามีนะเขาคิดล่วงหน้า5 ปี 10 ปีเขาออกมาตรการรองรับไปแล้วแต่ของเรานี่เรื่อง5 ปี 10 ปีเดียวไม่ได้พูดถึงหรอกอันเก่าๆที่มีทุกวันนี้ก็แก้ยังไม่หมด
1: เพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าเราต้องมาชี้ผลกระทบไหมพอถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุทําให้เขาตายแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงไหวคุณประกันมีไหมหรือว่าอะไรต่างๆเรื่องเงินอะไรเงี้ยมันชี้ตรงนี้เลยว่าสร้างการรับรู้ตรงนี้ให้เขารู้ดีไหมว่าถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วผลกระทบตามมามันเยอะมันสูญเสียขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ผมมองว่าคนจำนวนหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดเหตุปุ๊บลำบากแน่คือไม่มีใครละเวลาชนปุ๊บเรายิ้มแป้แล้วหัวเราะล่าที่ไม่มีสนใจคอตกฮะเพราะหลังจากนี้ไปก็เอามือกุมขมับเลยว่าต้องล้มละลายในบางครอบครัวนะต้องสูญเสียทั้งรถทั้งคนบางรายก็ญาติที่มาอยู่คนที่เรารักก็สูญเสียไปแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดไปโทษโน่นนะคาดไม่ถึงนะแล้วก็ไปโทษเรื่องรีบใจร้อนมีภาระนะรถติดนะคือเราก็จะสรุปก็คือคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเพราะการที่เราจะบริหารจิตใจช่วงรถติดเนี่ยสำคัญมากอย่าได้ทำอะไรที่มันไปส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดหัวร้อนขึ้นโดยพละการนะ
1: ต้องแบบมันต้องใจเย็นๆนะขับรถนะอยู่หลังพวงมาลัยต้องใจเย็นๆนะพอนะถ้าคุณคิดว่าคุณรีบแล้วเส้นทางข้างหน้าคุณอะรถติดแน่นอนคุณก็เผื่อเวลาอย่างนี้ไหมเนี่ยพอ
0: ก็ประมาณนั้นแหละนะก็พูดกันมานานแล้วเลยนะว่าอยากจะถึง8 โมงต้องตื่นแต่6 โมงได้ไหมออกจาก6 โมงได้ไหมนี่เราพูดมานานแล้วนะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณมาถึงแล้วจุดนั้นแล้วรถติดแล้วคุณรีบผมก็แนะนำคุณได้อย่างเดียวทำใจซะทำใจแล้วก็อย่าพยายามแหกกฎเพราะถ้ายิ่งคุณแหกคุณยิ่งมีโอกาสเสี่ยงแล้วอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้แต่เพราะเท่าที่ผมติดตามกรณีที่เกิดเหตุหลายครั้งก็เป็นเช่นนี้หมดนะฮะเวลานะมีนักตรงนั้นรีบนะท้ายสุดก็ไปไม่ถึง
1: แล้วก็บอกว่าบางทีคิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับฉันโอ้คำนี้มันเป็น
0: คำเดิมๆ
1: คำเดิมๆเป็นประโยคที่ได้ยินหลังเกิดเหตุบ่อยๆนะคะ
0: ต้องทำใจแล้วก็หาทางสงบสติอารมณ์นะแล้วก็อยู่ในช่องที่เหมาะสมนะคือหมายความว่าถ้าเมื่อรถติดใช่ไห
1: ม
0: เราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวา
1: ตัดสินใจให้ดี
0: ตัดใจให้ดีๆและต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยว่าเลนซ้ายคืออะไรเลนขวาคืออะไรถ้าเลนขวาเป็นเลนที่เขาไปกลับรถใต้สะพานแล้วคุณจะไปตรงอ่ะคุณไปชิดเลนขวาคุณก็ยิ่งติดนานนะคุณอาจต้องมาอยู่เลนกลางหาทางอยู่ตรงเลนกลางแต่ถ้าเกิดคุณจะไปอยู่เลนซ้ายคุณจะเลี้ยวซ้ายแล้วคุณไปอยู่เลนกลางคุณก็ต้องติดนานอีกเห็นไหมมันก็ต้องคิดเผื่อเรื่องการคิดล่วงหน้าว่าจากนี้ไปอีก50 เมตร100 เมตร200 เมตรมันคืออะไรเราจะไปตรงไหนอันนี้ต้องคิดเผื่อ
1: แล้วสำหรับคนที่ไม่คุ้นทางต้องใช้ GPS นำทางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพอเราต้องช่วยอะไรที่จะช่วยให้เขาเหมือนกับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป
0: GPS ดีกว่ายิ่งไม่ต้องฝ่าไฟแดงแล้วนะเพราะว่าคุณไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะและคุณก็ไม่รู้พฤติกรรมคนแถวนั้นด้วยนะใครฝ่าไฟแดงแถวแยกแครายเนี่ยไม่รอดสักรายนะฮะเพราะว่าที่นี่รถเยอะวิ่งเร็วนะรถเหมือนปลาหน้าใสอ่ะแตกพึ่มเลยเนื่องจากว่าตอนเช้าเนี่ยจากฝั่งชานเมืองเนี่ยเข้ามานะว่าตอนเย็นจากในเมืองหลวงเนี่ยออกไปทะลักออกไปมันทะลักอ่ะเหมือนเขื่อนทะลักเลยนั้นรถวิ่งกระจุยกระจายนั้นการคุณฝ่าไฟแดงเรื่องความสูญเสียไม่ต้องพูดถึงแน่นอนที่สุดนะฮะผมพูดมาหลายปีแล้วนะว่าประเทศเมืองไทยเนี่ยทำคนล่มสลายมาเยอะแล้ว
1: ที่เขาบอกที่พอเคยบอกว่าสูญเหมือนกับเสียชีวิต1 คนสูญเสียประมาณกี่ล้านนะที่พอบอก
0: อ๋อตอนที่เราทำวิจัยอ่ะ
1: ตอ
0: นนั้นเราทำร่วมกับมออหัดใหญ
1: ่
0: แล้วก็มี อาจารย์ดร.พิชัย

0: ทำอินทรานนท์ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงมันนานมากแล้วอ่ะเกือบ15ปี20ปีแล้วนะคือถ้าเกิดบัติเหตุเนี่ยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อหัวเนี่ยคิดที่3.5 ล้าน
1: คือตอนนั้นใช่ไหมพ่อ
0: ครับแล้วก็ถ้าเป็นพิการคิดที่5.5 ล้าน
1: โอ้
0: แต่พิการนี่แปลกสังเกตดูไหม
1: มันจะอะไร
0: จะเยอะกว่าตาย
1: เยอะกว่าเพราะว่ามันต้องดูแลยาว
0: คืออยู่ไป10 ปี 20 ปีแบบลุกไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องหาอะไรมาจัดการนะ
1: ค่ะ
0: แต่นี้ผ่านมา10 กว่าปีเนี่ยล่าสุดผมก็ทราบข่าวว่ามีการประเมินตัวเลขใหม่เปรียบเทียบจากค่าเศรษฐกิจสังคมใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็เขาก็เฉลี่ยกันว่าชีวิตคนไทยตอนนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต่ำกว่า5 ล้าน
1: ค
0: ่ะแต่ที่แน่บางรายก็บอกว่าเงิน5 ล้านเนี่ยใช้ไม่กี่ปีก็หมดแล้วถ้าคุณเป็นคนพิการนะบางคนจะลุกจะนั่งเป็นเงินเป็นทองหมดนั้นครอบครัวไหนเนี่ยที่มีแต่วัยรุ่นมีคนใช้มอเตอร์ไซค์มีคนที่ขับขี่รถอยู่ในพฤติกรรมดื่มขับเร็วอันเนี้ยผมอยากให้ท่านกลับมาทบทวนแล้วเริ่มคิดใหม่แล้วใครที่ชอบขับรถฝ่าสัญญาณไฟสัญญาณจราจรทุกชนิดนะฮะสัญญาณไฟแดงขับย้อนสอนนะฮะปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยหรือขับขี่อันตรายต่อผู้อื่นคุณต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ไม่ใช่วันนั้นนะชีวิตคุณก็จะกลายเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเองและคนอื่นครับ
1: ค่ะอย่างที่ผอ.บอกโอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีนะผอ.นะซึ่งเราก็หวังดีให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วนำไปใช้ซึ่งเราก็คาดหวังนะผอ.นะคาดหวังว่าคำแนะนำและความห่วงใยของเราในวันนี้รวมถึงทางออกข้อเสนอแนะต่างๆก็อยากให้ทุกคนได้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันใจเย็นๆค่ะตั้งสตินะคะมีสติก่อนเขาเรียกว่าดังที่เขาบอกว่ามีสติมีน้ำใจแล้วก็ใช้รถด้วยกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้เวลาลงแล้วค่ะผอ.นะคะของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องทางของ YouTube รวมถึง Facebook ของสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุก็ติดตามได้สะดวกทางไหนก็ติดตามได้ในช่องทางนั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนโซนนี้เวลาลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเล่เค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเล่แข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามะปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เหวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกรณียกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงกลแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเตือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันฐานราบที่1กองพันฐานราบที่2และกองพันฐานราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระสเวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลายและเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนิน งานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกาเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทโธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่า การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้ง2ทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอกอ๋อ
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอา้งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรับชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบลลนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ฮ้ยถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงเขาสอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีย่งกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: สี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้ามีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่หน้าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: พึ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: แต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เอ้าจัดไป
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: งตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรง